โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-1

0: แห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่วมทางร่วมใจ
1: แพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
2: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

0: รื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
2: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
3: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
1: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยข ขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @sso ไทยหรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประนามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
1: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
3: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20 เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแข่งได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโตโฟเอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเทกิประเทศญี่ปุ่นมีนักปิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพรุษพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอีเดมิสึโมโตโฟเอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพรุษบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18-24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าส มาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3และเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
9: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ด หากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอโยงของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทย
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
13: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจันยา

0: Radio, freshen up.
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmeradio.com
7: You're listening.

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: ลุงเขียวเขาบอกว่าตอนที่แม่ราตรีตายท้องกลมตอนนั้นแถวนี้ไม่มีวัดวัดอยู่ห่างไกลมากศพแม่ราตรีก็เลยถูกฝังไว้ที่โคนต้นไม้คือตะเคียนต้นนั้น
2: อุ๊ยตายป้าไม่รู้เลยนะเนี่ยเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองแหละ
1: เราเองก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องพวกนี้แต่มันก็มีเรื่องให้เห็นกันอยู่นี่ล่ะเราไม่มีทางเลือกอ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
3: เราโดนกันมาหมดแล้วทั้งนั้นจะมีคนโชคดีอยู่คนเดียวที่ยังไม่โดนก็สุรเดชน่ะแต่เขาก็เหมือนเราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะอะไรๆก็เกิดแถวนั้นจนลุงเขียวเห็นว่าเอาทรงวุฒิไว้ที่บ้านเมธไม่ได้ต้องหลบมาอยู่ที่เนี่ย
2: เราคิดว่ามันจะพ้นเหรอ
1: เรื่องนี้เราต้องพึ่งลุงเขียวก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรรบกวน
2: ตาเขียวน่ะป้าก็รู้ว่าพองูปลาปลาเรื่องพวกนี้แต่ก็ไม่เคยแสดงกับใครเพิ่งมีคราวนี้แหละที่โดดลงไปร่วมด้วย
1: เราไม่พึ่งลุงเขียวก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว
2: มิน่าล่ะถึงได้ขอให้ไปค้นหาตำราเก่าๆของพ่อเจ้าเมธเขาซึ่งเขาก็มายืนยันว่าจะพบหรือเปล่าไม่ได้สนใจมาก่อนและแม่เขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องตาเขียวก็บ่นอดแอดเสียดายตำรับตำรามาสูญหายไปซะเปล่า
3: ๆถ้าลุงเขียวเป็นหมอผีป่านี้คงจะดังนะ
2: โอ้ยคนอย่างตาเขียวไม่ใช่คนกล้านักหรอกเพิ่งเห็นก็คราวนี้แหละที่แสดงความกล้าหาญออกมา
3: เราทุกคนก็ฝากความหวังไว้ที่ลุงเขียว
2: เออบอกตรงๆป้าน่ะค่อนข้างจะหนักใจเอามาก
1: ๆช่วยกันหน่อยนะคะป้านึกว่าเอาบุญ
2: เรื่องเดือดร้อนน่ะพอช่วยได้ก็ช่วยกันไปป้าไปว่า

0: ไหนกันแท้สาว
1: ๆไม่น่าถามเห็นหอบผ้าสบู่ขันน่าจะรู้ไปไหน
2: แบบนั้นที่ลำห้วย
3: ชัดแจ๋วเลย
0: ไปเย็นมากแล้วนะบุ๋มวิกกี
1: ้แม่จะให้พี่อาบวันๆเป็นเป้าสายตาคนเหร
2: อกล้าหาญชาญชัย
3: อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขนาดอาบอยู่บ้านเหมาะๆยังมีตาผีอยู่ตามรูห้องน้ำเลย
1: จะห่วงนะอาบที่ไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เราอยากจะพักผ่อนด้วยเปลี่ยนจากห้องน้ำเป็นลำธารซะมั่งคงทำให้เราสดชื่นขึ้น
0: ไม่อะไรหรอกระห่วงเธอนะผู้หญิงไปอาบน้ำลำธารใกล้ๆค่ำๆมันค่อนข้างเสี่ยง
3: กลัวเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหม
2: ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นมากกว่า
3: แม่ราตรีก็คอยคุมการให้เราเองแหละ
0: ถ้าเกิดราตรีติดงานชุมนุมศิษย์เก่าขึ้นมาจะพายยังไง
3: ไม่ขำเลยสักนิดเดียวว่าแต่ว่าสำเร็จไหมที่ไปค้นหาตำรา
0: ไม่สำเร็จอะสิแม้แต่วิแววก็ไม่มี
1: แสดงว่าแม่เธอคงเก็บซ่อนหรือว่าเผาทิ้งไปแล้วล่ะ
0: ก็คิดว่าอย่างนั้น
3: แล้วจะทำยังไงต่อไปให้วุฒินอนทรมานอย่างเงี้ยเหรอ
2: เวลาเนี้ยเราก็ฝากความหวังไว้ที่ลุงเขียวคนเดียว
3: แล้วลุงเขียวว่าไง
2: เขาบอกขอนอนคิดสักคืนก่อน
1: ถ้าคิดไม่ออกเลยยุ่งอีกนานนะเนี่ย
2: ชื่อว่าแกคงไม่ทิ้งพวกเราหรอก
0: เอาละรีบไปกันเถอะจะค่ำอยู่แล้วเรารีบกลับกันหน่อยละ
2: เราจะคอยกินข้าวนะจะให้หิ้วท้องรอคอย
1: ไม่ต้องหิ้วหรอกเมื่อยมือเปล่าเอาแขวนไว้ก่อนก็แล้วกัน

0: ว่าแล้วมันไม่ไปไหนหรอกมันต้องหลบไปอยู่ที่บ้านไอ้ขี้เมานี่จริงๆนึกว่าหลบหนีไปไหน
1: ทำไมมันต้องมาหลบอยู่บ้านไอ้เขียวหรือว่าเพราะพาผู้หญิงหลบหนีเรา
2: ไม่น่าจะใช่นะถ้ามันกลัวเราถ้าไอ้เมธน่ะกล้าพาเพื่อนไปเล่นงานเราอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหรออ้
0: างั้นทำไมมันต้องพาเพื่อนมาอยู่บ้านนายไอ้เขียวอะฮะทั้งที่บ้านมันใหญ่โตกว้างขวางกว่าน่าอยู่กว่าบ้านไอ้เขียวเยอะแยะก่อนหน้านี้นายบักหำมันอยู่คนเดียวดูแลบ้านดูแลไร่สบาย
1: ๆเราไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังมันเอาเป็นว่าไม่ต้องสนใจให้ปวดสมองดีกว่านะคิดไปก็คิดไม่ออกเราไม่ได้เดือดร้อนกับมันด้วย
2: อืมใช่เอาเป็นว่าเลิกสนใจดีกว่ามันไปอยู่บ้านไอ้ขิวทำไมมันต้องมีเรื่องแน่ๆเลยนะแต่เรื่องอะไรก็จังหวงเลยวะ
3: ว่าแต่
2: ตอนนี้หมูมาเข้าเล้าเราอีกครั้งสิ่งที่เรามุ่งหวังกำลังจะมา
0: ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดหมายแล้วพวกเองไม่กล้าใช่ไหม
1: ก็ตอนนั้นอะไรๆมันไม่ค่อยสวยนี่วะแต่ว่าตอนเนี้ย
0: หายกลัว
1: เออมันเกิดฮึดขึ้นมาวะไม่กลัวอะไรอีกแล้ว
0: แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเก่า
1: โอ้ยแน่นอนจริงไหมวะ
2: อืมเจ๋งเลย
0: ดีเตรียมตัวว้อยนางฟ้าของเราละลิ้วลงไปที่ลำธารแล้ว
2: จะเอายังไงวะ
1: ไม่น่าถาม
0: นั่นสิ
1: ดูสาวๆอาบน้ำให้มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยดีไหม
0: พอแม่สาวเขาเปลี่ยนผ้าลงเล่นน้ำเพลินๆเราก็เข้าไปเก็บเสื้อผ้าเงียบๆมันก็จะกลับบ้านโดยที่ไม่มีผ้าเฮ้ย
2: อะไรล่ะ
0: มาบ้าไอเวนเผลอตัวดังไปแม่เดี๋ยวรู้ตัวซะก่อนแล้วก็มันจะพลาดนะ

0: โปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ันนี้มันหนาวนะเธอรู้สึกว่าเย็นจัดกว่าวันก่อนมั้ย
1: อาจจะเป็นว่าเพราะเครียดมามากอึดอัดไม่ก็สบายใจเกี่ยวกับวุฒิมากพอมาเจอน้ำในลำธารเข้ามันก็เลยรู้สึกว่าเย็นจัดจนออกหนาวก็เป็นได้
0: อาจจะเป็นเพราะเปลี่ยนอากาศด้วยก็ได
1: ้ก็มีส่วนนะหรือว่าเปลี่ยนจากหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวละ
0: แต่มันก็ทำให้เราดีขึ้นที่มีโอกาสมาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเครียดทิ้งไปบ้างดีกว่าเดิมนิดหน่อย
1: อะไรไม่ว่าข้อสำคัญเรื่องวุฒิเนี่ยจึงเป็นเรื่องหนักใจเรามากเชียวถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราว่ายุ่งนะ
0: ยุ่งกับเรายังพอว่าแต่ยุ่งกับญาติทางกรุงเทพนี่สิลำบากเราไม่รู้จะตอบคำถามเขายังไงมันเกิดอะไรขึ้นเกิดยังไงทำไมเป็นแบบนี
1: ้ก็ต้องพูดไปตามความจริง
0: คิดแล้วว่าเขาจะเชื่อดีไม่ดีเขาเกิดแจ้งความสงสัยเป็นแบบอื่นแล้วก็เราคงต้องเดินขึ้นโรงพักเป็นเถื่อ
1: ก็วันนี้เขาโทรไปกรุงเทพกันแล้วไม่ใช่หรอ
0: เขาว่าอย่างนั้นน่ะแต่ทำหรือยังเราก็ไม่รู้เนี่ยสิ
1: เฮ้ยไม่น่าเลยคิดว่ามันจริงหรือเปล่า
0: อะไรจริง
1: เราพบราตรีเรากับราตรีมีอะไรกันมา
0: เราระลึกชาติไม่ได้เรารู้ได้ยังไงว่าจริงหรือไม่จริง
1: มันเป็นภาพลวงตาภาพที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของราตรี
0: ถ้างั้นเราต้องวินิจฉัยกันก่อนว่าราตรีเป็นอะไรมีอำนาจมีอิทธิฤทธิ์แค่ไหนถึงได้สามารถโดนบันดาลให้เป็นไปได้ถึงเพียงนั้น
1: อย่างเราอย่างเธอนี่พี่ปัญญารู้เหรอแต่ข้อพิสูจน์เห็นกันชัดๆว่าวุฒิกำลังอยู่ในสภาพทรมานอย่างน่าสงสารเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่พิทักษ์สติมาตลอดมันเป็นหลักฐานข้อหนึ่ง
0: เอาล่ะสมมติว่าพวกเราเชื่อแต่คนอื่นเขาจะเชื่อเหรอว่าอาการแบบนั้นน่ะมันเป็นอย่างที่เราเล่า
1: เชื่อไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้ละเพราะเราก็ห่วงเขาเชื่อก็เต็มที่เลย
0: เขาจะว่าทำไมเราไม่พาไปส่งโรงพยาบาลหรือว่าพากลับกรุงเทพตั้งแต่ต้นนี่ล่ะเตรียมตอบคำถามให้ดีเถอะ
1: ไม่เชื่อก็หาทางพิสูจน์ตัวเองก็แล้วกันเราไม่มีคำตอบให้อีกละ
0: เรายุ่งอีกนาน
1: ก็ให้มันรู้ไปคิดว่าเราจะหลอกมาฆ่าก็สู้กันจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายสิ

0: ได้ยินหล่อนคุยกันไหมวะ
1: ไม่น่าถาม
2: แล้วเป็นไงวะ
0: จับความอะไรได้บ้างอะ
1: พิสูจน์เรื่องอะไรบางอย่าง
0: เฮ้ยเองมีอะไรเพิ่มเติมไหม
2: ความไม่เชื่อถือของคนกรุงเทพที่เป็นพวกญาติ
0: มันเกี่ยวกับเรื่องไอ้ทรงวุฒิมีอยู่คำหนึ่งที่สะกิดใจข้ามากเว้ย
2: คำไหนวะ
0: หลอกมาฆ่า
2: เฮ้ย
0: ยังไง
2: ฆ่าใครไม่เห็นมีข่าวว่าใครถูกฆ่านี่วะ
0: ข้ากำลังสงสัยว่าอะไรกันแน
1: ่หรือว่าไอ้ทรงวุฒิที่เราเห็น
2: ทำไมวะ
1: มันวิ่งตีนไม่ติดดินพร้อมกับนางผู้หญิงคนสวยที่ชื่อราตรี
2: หมายความว่า
1: ที่เราเห็นน่ะเป็นวิญญาณไอ้ทรงวุฒิ
2: ไอ้วุฒิตายแล้วใช่ไหม
0: มันว่าหลอกมาฆ่าขึ้นโรงพักเป็นเพื่อทีเดียวเว้ย
2: งั้นที่เราพบก็วิญญาณไอ้วุฒิ
1: ผู้หญิงที่ชื่อราตรีวิ่งอยู่กับไอ้วุฒิก็เป็นวิญญาณ
0: ผีทั้งคู่
3: หนาวเต็มทีขึ้นเถอะป่านี้ก็คอยกินข้าวกันแย่แล้ว
4: ขึ้นก็ขึ้น
3: ทำไมจะไม่หนาวขนลุกขนชันไปทั้งตัวแล้ว
4: ทำไมไม่หนาวล่ะที่ไม่แสดงออกมาก็พยายามกัดฟันทนไว้สิ
3: ตัวแค่เนี่ยเก่งจริงนะ อะไรเหรอวิกกี
4: ้เสื้อผ้าเรากองตรงนี้ทั้งหมดหายไป
3: โอ้ยของเราก็หาย
4: มันหายไปได้ยังไงใครเอาไปล่ะ
3: เล่นกันบ้าๆแบบนี้เองเหรอ
4: เธอหมายถึงใครบุ๋ม
3: คนที่แอบย่างมาเอาไปสิ
5: อยู่นี่ไงจ้าน
4: ี่พวกแ
3: กฉันว่าแล้วมีคนมาเอาแล้วก็เป็นคนจริง
4: ๆฉันคิดว่าหมาค่ะ
6: เฮ้ยนะพูดไม่น่าฟังเลยแม่คนสวย
4: ใครใช้พวกแกมาเอาของฉันไปล่ะ
6: อ
4: ้
6: าว
4: สองครั้งสองหนแล้วนะที่ฉันไม่เอาเรื่องกับพวกแกจะมีครั้งที่สามอีกเหรอ
6: เราไม่คิดว่าจะเสียรู้พวกเธอ
3: เสียรู้เรื่องอะไรกันไม่เคยไปทำอะไรให้เดือดร้อนมีแต่พวกแกแต่ทำให้ฉันเดือดร้อนมากกว่า
7: แต่พวกเธอก็ทำเราได้สนิทแนบเนียนทำเอาเราตกอกตกใจคิดว่าถูกผีหลอกฮะที่แท้ก็ไม่ใช่พวกเธอนั่นเอง
4: พูดฉันมา
6: ก็แกล้งปลอมเป็นผี
3: เนี่ยไม่เข็ดเหรอ
6: เข็ดเหรอมันสายไม่ใช่แล้วเรามีสติซะแล้วไม่คิดกลัวเธออีกต่อไปจ้ะ
4: เอางี้ดีกว่านะเรากำลังหนาวส่งเสื้อผ้ามาให้แผดเปลี่ยนก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกที
3: ใช่ไหนๆก็เป็นลูกผู้ชายคงไม่ปล่อยให้ผู้หญิงหนาวตายต่อหน้าต่อตาหรอกนะ
6: โอ้ลูกไม้ใหม่ว่าเฮ้ย
8: จะหลอกเราหรือเปล่าต่อไปนี้นะเราไม่เชื่อน้ำลายเธออีกแล้วฉันเชิงสูงนึกนะมีหลายรูปแบบตอนแรกก็เล่นดินทรายขว้างใส่หน้าครั้งที่สองแกล้งทำเป็นผี
7: แล้วครั้งต่อไปมีอะไรแสดงหรือได้เสื้อผ้าแล้วหนีฮะถ้าแน่จริงแล้วก็แก้ผ้าแล้ววิ่งไปซิเราจะเปิดทางให้
3: คิดไม่ถึงเลยว่าแท้ที่จริงนายมันผู้ชายผ้าสิ้นไม่มีศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายชาตินี้ทั้งชาติจะเป็นผัวใครก็ได้คนที่ไม่มีความสามารถน่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนก็อยากเอาทำผัวหรอก
4: ฉันอยากจะเรียกไอ้หน้าตัวเมียด้วยซ้ำ
6: ให้ดูถูก
4: ถ้าลูกผู้ชายก็ไม่รังแกผู้หญิงหรอกจะบอกให
6: ้โอ้ยน้ำลายพวกเธอน่ะมันหมดยางแล้วรู้ป่ะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเด็กที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติม

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio.ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
13: Mass FM Mass

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: Mass FM
1: Mass
2: FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์
7: แจ่มฟ้าเซฟมา
5: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะเชื่อว่าภาวะฝนตกหนักในช่วงนี้อีกทั้งมีลมกันโชกแรงเพราะฉะนั้นผลกระทบตามมาก็อาจจะเป็นอันตรายนะคะต่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการสัญจรไปมาตามท้องถนนบางทีก็เห็นคลิปภาพบางแห่งที่เกิดฟ้าผ่าขึ้นด้วยนะคะกับการเดินทางไปไหนมาไหนก็คงต้องเฝ้าระวังสังเกตสิ่งที่เป็นผลกระทบนำมาซึ่งอันตรายและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแม้กระทั่งที่กรุงเทพเมื่อ2วันก่อนนะคะเห็นมีเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นบริเวณซอยสวนพลูซึ่งทางไฟฟ้าก็ต้องรีบจัดการสายไฟรวมทั้งเสาไฟฟ้าที่เอ็นเอียงจะล้มไม่ล้มแหล่เพื่อความปลอดภัยนะคะส่งความห่วงใยและปรารถนาดีวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากจากปริมาณฝนที่ตกสะสมตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึง 70% ของพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่น่านอีกทั้งบางพื้นที่ก็ยังมีลูกเห็บตกด้วยใช่ไหมคะหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงทั้งการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงโปรดหลีกเลี่ยงด้วยนะคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ

0: คำสำคัญอาจไม่ใช่เพียงคำว่าพอแต่คือคำว่าพอเป็นเพราะความพอไม่ใช่สูตรสำเร็จไม่มีใครบอกได้ว่าเงินเท่าใดจึงพอบ้านใหญ่เพียงใดจึงพอทำงานเท่าใดจึงพอพักมากแค่ไหนจึงพอความพอดีของแต่ละชีวิตไม่เหมือนกันจึงต้องอาศัยทั้งสติปัญญาประสบการณ์และความซื่อตรงต่อตนเองพอเป็นคือรู้จักประมาณไม่ใช่ประมาณเพราะกลัวจะมีมากแต่ประมาณเพราะเข้าใจว่าสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดมีคุณค่าและสิ่งใดแม้ได้มาก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น
1: ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านอาหารเมนูอาหารสูตรรมควัน Smoke Meat และปลาแม่น้ำปิงเนื้อออสเตรเลียหมูเป็ดปลากดคังปลาบู่เชิญนะคะจุ้ยเฮาส์บริเวณอาคารพาณิชย์มีโชคพลาซ่า
2: สุดดีที่เชียงใหม่
4: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่การเวลา
5: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
5: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow

ากหนังสือคนคิดดีสำนึกดีสำเร็จได้ตอนนึงค่ะว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการที่เราดำเนินชีวิตเหมือนเดิมทุกวันบ่อยครั้งทำให้ความกระตือรือร้นลดลงหรือบางครั้งก็หายไปเลยวิธีที่จะเยียวยาอาการเช่นนี้ได้นั้นต้องอาศัยประสบการณ์ใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมประสบการณ์เหล่านี้จะเกิดผลต่อเมื่อเราพยายามใช้จินตนาการพาเราให้หลุดพ้นและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งคนที่ล้มเหลวที่สุดในโลกคือคนที่ไม่มีความกระตือรือร้นในทางกลับกันคนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยังคงมีความกระตือรือร้นคนคนนั้นจะพบกับความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งเริ่มเสียตั้งแต่วันนี้ลองใช้จินตนาการเวลาทำงานและเรียนรู้ที่จะสร้างความกระตือรือร้นเมื่อเราสร้างและมีความรู้สึกดังกล่าวเราจะเข้าใจว่าความกระตือรือร้นอาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดเราจะเปิดใจเข้าหาเพื่อนที่สนใจและยินดีที่จะอยู่ร่วมกับเราอย่างจริงใจความกระตือรือร้นนั้นเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ซึ่งจะนำไปสู่การพบปะผู้คนและความสำเร็จค่ะ

0: ียสั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลโปรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมฮอนด้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้งสกูปี้และเวฟ140ลดแรง 49,900 คนทับฮอนด้าทั้งรถไฟฟ้า Giorno Plus ลีด160มาเวฟ125และซุปเปอร์คาร์ทันราคาถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้จ้ะนิยมพาณิชย์เท่านั้น
0: โปรแรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โป iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียน
3: ผ่อน 0%
2: แค่เดือนละ359บาท
3: MacBook Neo
2: แค่วันละ50
3: รับฟรี
2: ประกันอุบัติเหต
3: ุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษเก่าเอามาลดเพิ่มได
2: ้ลดแล้ว
3: ลดอีก
0: ติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได
1: ้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
0: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
1: จัดเต็มทุกความคุ้ม
0: ต้องที
1: ่นิยมพาณิชย์เท่านั้น
4: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดไดร์เย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: ฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420

ที่สร้างความตื่นเต้นและน่าตกใจนะคะเมื่อนักวิจัยรัสเซียได้ทำหลอดทดลองเชื้อกลาโรคปอดแตกติดเชื้อและเสียชีวิตใน3วันตอนนี้มีการกักตัวประชาชนเกือบ200คนซึ่งมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเหตุที่เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงนั่นเองนะคะสามารถจะแพร่เชื้อจากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจรายละเอียดส่วนหนึ่งนะคะจากเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวบอกว่าเกิดเหตุนักวิจัยทำหลอดทดลองที่บรรจุเชื้อแบคทีเรียกลาโรคปอดแตกในห้องปฏิบัติการที่รัสเซียทำให้ติดเชื้อเสียชีวิตใน3วันเร่งกักตัวอีกเกือบ200คนเหตุระทึกดังกล่าวเกิดขึ้นในสถาบันวิจัยเชื้อกลาโรคแห่งอีคูสในเขตไซบีเรียของรัสเซียโดยนักวิจัยหญิงชื่อว่าดายากำลังเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ทำให้เชื้อรั่วไหลออกมาและเธอก็สัมผัสกับเชื้อโดยตรงก่อนที่อาการจะทรุดลงอย่างรวดเร็วโดยมีอาการปอดบวมรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลภายในเวลาเพียง3วันค่ะหลังเกิดเหตุทางการรัสเซียเร่งใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ทันทีทั้งกักตัวนักวิจัยภายในสถาบันตลอดจนแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยพร้อมสั่งปิดพื้นที่บางส่วนของสถาบันวิจัยและโรงพยาบาลเพื่อควบคุมความเสี่ยงนะคะมีรายงานว่าบุคคลที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับนักวิจัยหญิงรวมถึงกลุ่มเสี่ยงรวมอย่างน้อย197คนถูกนำเข้าสู่กระบวนการกักตัวและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดโดยในจำนวนนี้มีประมาณ100คนที่เริ่มมีอาการป่วยด้านอีกอร์คอปเซฟผู้ว่าการเขตอีคูสขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกลาโรคปอดเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงแล้วก็สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากระบบทางเดินหาย

0: ุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งรางวัลที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมยินดีกับ2นวัตกรจิ๋วรุ่นเล็กระดับชั้นป.2นะคะที่โชว์พลังความรักในสิ่งแวดล้อมความคิดสร้างสรรค์และทักษะภาษาอังกฤษเกินวัยจนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองบนเวทีระดับนานาชาติจากผลงาน Thailand วารีเชียงใหม่แซนด์วิชคอมโพเซอร์ซึ่งเป็นเวทีแข่งขันนวัตกรรมสเต็มระดับภูมิภาคอาเซียนและจีนโดยน้องๆได้นำเสนอแนวคิดการหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบแซนด์วิชเพื่อลดขยะและบำรุงดินความสำเร็จครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความรู้และการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมสเต็มเริ่มต้นได้ตั้งแต่วัยเยาว์ทีมนวัตกรจิ๋วคนเก่งแห่งวารีเชียงใหม่ประกอบด้วยน้องประภัทรมนมลีวันและน้องดัสตินวอร์ชิครูที่ปรึกษาคุณครูประภัทราดาปิยะวราวัตรและคุณครูณัฐวรพลวงสุนทรขอชื่นชมนะคะในความกล้าแสดงออกความตั้งใจฝึกซ้อมพรีเซนต์ของน้องทั้งสองรวมถึงคุณครูที่ปรึกษาที่คอยจุดประกายการเรียนรู้และสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจนนำชื่อเสียงมาสู่ความภาคภูมิใจวารีเชียงใหม่และประเทศไทยเพราะวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส

0: ติมเต็มสีสันด้วยไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าร้านค้าร้านอาหารเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน
1: มาร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน
2: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและธนาคารโลหิตโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญร่วมทำความดีครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันนวมินทรมหาราชขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งชาวลำพูนและเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่กับกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะการบริจาคของคุณคือโอกาสใหม่และการต่อลมหายใจให้ผู้อื่นในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3หน้าชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเชิญนะคะมาร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยกันที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน13ตุลาคม10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โม

0: คุณผู้ฟังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ Flora B ไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทัยทานในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ Flora B Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน Flora B ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ Flora B Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632

จะฝากภาษิตบทหนึ่งบอกว่าประตูที่ส่งเสียงเอียดอ้าจะทนทานกว่านั่นหมายความว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพหรือร่างกายอ่อนแอจะมีชีวิตยืนยาวกว่าเนื่องจากว่าพวกเขาจะใส่ใจร่างกายของตัวเองในขณะที่คนมีสุขภาพดีจะทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำซึ่งต้องระวังให้มากด้วยความห่วงใยแมส FM จากใจศิสุดาชวชาติวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Mass FM

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือมีลูกเห็บตกรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม
2: ่ Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through six learning journeys and six inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiangrai Chiangmai Learning City.
8: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไปLana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อนไลน์แอดลานาฮอสพิทอลได้เลยลานาฮอสพิทอลแอปพลิเคชันข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: You're listening. 92.

วัสดีค่ะมาแล้วนะคุณผู้ฟังรายงานตัวเข้าสู่เช้าวันพุธกลางสัปดาห์เจอกันกลางสัปดาห์กลางวีคแล้วแนววันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569แดดแรงแต่เช้าเลยนะวันนี้เท่าที่ดูเมฆก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่เมื่อวานนี้เรารอดจากฝนเพราะว่าฝนไม่ตกเลยสักเม็ดค่ะมีความครึ้มมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นวันก่อนนี่สีตกเยอะนะคะมาปวบชั้นเลยทีเดียวทั้งฟ้าร้องทั้งฝนตกแล้วก็น้ำท่วมแบบครบเซตกันเลยทีเดียวน้ำท่วมขังแล้วกันนะคะเพราะว่าสักพักหนึ่งก็ระบายได้นั่นเองค่ะแต่เมื่อวานนี้เงียบสนิทนิ่งมากวันนี้ก็ลุ้นกันเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายที่มีการประกาศเตือนภัยเรื่องราวของฝนตกหนักในโซนของภาคเหนือบ้านเราผ่านวันนี้ไปก็คงจะเจอแดดกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่แน่นะเพราะบางทีไม่มีประกาศเตือนเขาก็ตกได้เสมอเพราะยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนั่นเองนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันทำงานในช่วงกลางสัปดาห์กันค่ะชั่วโมงต้องมวนจาก Friday และ T43 กับฤดูที่ไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนบ้านเราก็ยังคงความร้อนได้เพียงแต่ว่าความร้อนจะเบาลงเมื่อวันที่เราเจอฝนและอากาศดีๆนั่นเองนะคะลุยกันต่อกับเช้านี้ของเราและก็มาดูเรื่องของอากาศกันนิดนึงแล้วกันนะคะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้นะก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของพยากรณ์อากาศภาคเหนือตอนบนเราจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่นั่นเองค่ะและภาคเหนือตอนล่างฝนจะเยอะกว่า 60% ของพื้นที่นะคะก็จะมีทั้งฝนตกแล้วก็ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงทั้งจังหวัดตากกำแพงเพชรและก็พิจิตรนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยู่โซนไหนก็เตรียมพร้อมในการระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะแล้วก็หลายๆโซนก็ยังคงมีอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีฝนตกกันอยู่นั่นเองสิ่งที่ตามมาก็คือการดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะเช้านี้ก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งเช้าที่เจอแต่เรื่องดีๆและความสุขกันค่ะอากาศที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 นวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด 22.7 องศาและสูงสุดเมื่อวาน 31.7 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์กันบ้างค่ะอุณหภูมิต่ำสุดบนอินทนนท์อยู่ที่ 11 องศากิ่วแม่ปาน 13 องศาพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ 12.8 องศาและสถานีกสิหลวงอ่างค้าง 16.1 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศในเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราแนวเฝ้าระมัดระวังแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพทำงานกันต่อในเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยสักคราบเพลงนี้บ้างเธอหมุนรอบฉันหมุนรอบเธอค่ะ

ก็ยังเชื่อเสมอนะคะว่าโลกของเราหมุนได้ด้วยความรักไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนมันก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นค่ะคุณนภาเจอความรักที่ดีขอให้เจออะไรที่มันสมหวังกับหัวใจขอให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับทุกความรักด้วยนะคะนี่คือหนึ่งเพลงเพราะจาก Crescendo และโลกหมุนด้วยความรักนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะความรักก็มีหลายรูปแบบนะทั้งการรักเดินทางรักตัวเองรักบ้านรักรถหรือว่ารักการหาความสุขให้กับตัวเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะรักแบบไหนมองหารถที่ดีสักคันหนึ่งนะคะอยากจะได้รถที่คุณรักแล้วก็ใช้งานได้อย่างสบายใจแวะได้ที่ Toyota เชียงใหม่ไปเทสไดฟ์ไปเลือกให้จุใจกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าบางคนนี่อาจจะเห็นแค่ในทีเซอร์อาจจะเห็นแค่ในคลิปอาจจะเห็นบนท้องถนนแต่ยังไม่เคยสัมผัสคันจริงต้องไปชมคันจริงแล้วคุณรู้ว่าแต่ละคันก็จะมีออปชันมีความน่ารักน่าใช้แตกต่างกันไปอย่างคันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมั่นใจได้กับ Toyota Hybrid นะคะมาพร้อมกับ Yaris Cross รับข้อเสนอพิเศษจากเราทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% ทางเลือกที่3ค่ะดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยและทุกทางเลือกรับเพิ่มเป็นสลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรสมาร์ทแพลนและยังรับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station กันด้วยนะส่วนคันนี้ค่ะก็ใช้งานได้อย่างสบายเลยทีเดียวเพราะว่าเขาพร้อมทำงานทำเงินให้กับคุณ Hilux Tavo นะ Hilux Revo คันนี้เป็นรถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ค่ะดัดแปลงหรือว่าต่อเติมให้เหมาะกับธุรกิจคุณได้รองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายออกรถก็ง่ายไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรพร้อมรับข้อเสนอพิเศษจากเราด้วยสนใจรถสมัครการค้าขายขนส่งหรือว่าใช้ในธุรกิจต่างๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Toyota เชียงใหม่เรามีรถที่เหมาะกับการใช้งานของคุณได้อย่างสบายใจเลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาและก็อย่าลืมนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันก่อนเดินทางไกลกันด้วยช่างเราก็พร้อมเช่นเดียวกันในการที่จะเทคแคร์เวลารถคนอย่างเต็มที่เลยนะคะกับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้นะคะ053202009 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะ ETC เพลงนี้กับเจ้าชายนิทราค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiencesAnd create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom. And every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.

ที่ยังคงน่าฟังเสมอค่ะคุณน่าฟังเสียงของไมเคิลบูเบอร์เพลงนี้นะคะกับโฮมนั่นเองสั้นๆง่ายๆแต่ความหมายที่หลายคนรู้กันดีว่าเวลาที่เราอยากจะกลับบ้านอยากจะพักเนี่ยสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันอยู่แล้วแฮปปี้ที่สุดคือการอยู่ในบ้านของเรานั่นเองนะคะโฮมจากไมเคิลบูเบอร์รวมไปถึงก่อนนั้นมีงานของจูดี้ด้วยกับ Letting Me Down Gentryครึ่งหลังของเรากับเพลงสากลเพราะๆด้วยกันนะเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและพูดถึง

านก็ต้องคิดถึงที่นี่เลยเพราะว่าหลายๆคนอย่างที่บอกไปว่าการดูแลบ้านเราเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่เราได้มีความสุขที่สุดนะคะเปิดมุมใหม่เติมสไตล์ให้บ้านค่ะเลือกดีไซน์ที่ใช้เติมความสวยให้ทุกมุมบ้านกับสไตล์ที่เป็นคุณได้สินค้าดีมีคุณภาพจัดให้ที่โกลบอลเฮาส์นะคะเพราะที่นี่ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอจะดูแลบ้านมุมไหนจะเป็นห้องน้ำห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นทุกห้องแม้แต่ห้องทำงานห้องของเด็กๆที่บ้านก็สามารถที่จะเลือกสินค้าดีกับเราได้ค่ะซึ่งตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้โกลบอลเฮาส์เอาใจคนรักบ้านกับ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวแต่งบ้านให้สวยเติมครัวให้ครบในราคาสุดคุ้มนะคะลดสูงสุดถึง 70% รวมไอเทมแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวเครื่องใช้และของใช้ภายในบ้านครบทุกสไตล์เปลี่ยนทุกมุมของบ้านให้สวยน่าอยู่พร้อมรับความสุขได้ในทุกวันค่ะใครที่มีแพลนทำบ้านซ่อมบ้านหรือจะเป็นการปรับปรุงรีโนเวทบ้านห้ามพลาดเลยช้อปที่เดียวครบละจัดความคุ้มถึง4ต่อด้วยกันคุ้มต่อที่1ค่ะช้อปครบ 10,000 บาทรับคูปองส่วนลดมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทคุ้มต่อที่2แต้มมีค่านะคะและรับคูปองเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 10,000 บาทคุ้มที่3ยิ่งช้อปเยอะยิ่งคุ้มรับบัตรกำนันทองเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทคุ้มต่อที่4แอดปุ๊บลดปั๊บรับคูปองลดเพิ่มผ่านไลน์และแอปรวมมูลค่าสูงสุด 1,200 บาทด้วยช้อปสบายกระเป๋าขึ้นอีกขั้นสมัครสมาชิก TTB Global House รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 3% ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง36เดือนด้วยกันค่ะช้อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect และช้อปที่สาขาของเราทุกสาขาใกล้บ้านคุณสาขาเชียงใหม่พบกันที่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางนะคะโปรโมชั่นจนถึง24ตุลาคมนี้พบกันได้ที่ Global House ของเรายินดีให้บริการเสมออัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอนะคะ Bruno Mars เพลงนี้บ้างกับ I Just Might ค่ะ

เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยในเช้านี้ของเรานะคะเวลาของการทำงานกลางสัปดาห์ค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงหน้าส่งต่อความสุขในช่วงของดีเจจุนยังมีเพลงพรและเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ฟังกันยาวๆไปตลอดทั้งวันนะคะกับเชียงใหม่รีดิโอส่งท้ายกันก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังด้วยการของหล่นและยังเพลงนี้กับไนซี่เจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนทำงานด้วยความสุขกันสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเหนืออีสานเย็นแล้วส่วนภาคอื่นๆเตรียมรับมือฝนหนักช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดมีเป็นช่วงๆทิศทางลมยังแปรปรวนไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศสัญญาณลมหนาวเริ่มมาแต่ยังไม่แน่ทิศทางแปรปรวนฝนเริ่มน้อยลงทางตอนบนแต่มีเป็นช่วงๆฝนเริ่มมากระจุกตัวในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางด้านตะวันตกส่วนภาคอื่นๆมีฝนบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มและมีตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยต้องระวังฝนตกหนักระยะนี้ยังไม่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยและสภาพอากาศในวันนี้ประเทศไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางคาดว่าจะมีลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวพัดลงมาอากาศเย็นลงบ้างยังมีฝนบางแห่งกลุ่มเมฆและฝนจะเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลยังมีฝนได้อีก1วันส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานแล้วทำให้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนสูงโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดูส่วน 8-9 ตุลาคมฝนลดลงชั่วคราวโดยภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเช้าอากาศเริ่มเย็นลงยังไม่ถึงกับหนาวฝนน้อยลงรวมทั้งภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกจากนั้น 10-12 ตุลาคมเป็นอีกช่วงที่ฝนเพิ่มอีกครั้งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้ยังมีฝนตามกระแสลมที่เปลี่ยนเป็นลมที่มาจากทางด้านตะวันออกส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงอาจยังมีฝนลงเหลือบางแห่งอากาศเย็นในตอนเช้ายังต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติจะได้ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือในขณะนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: For news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus.
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
5: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
6: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ครั้งการ การเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ่ะ
12: ไปหาหมอเธอ
13: ไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92

ูท็อปครับเคยคิดถึงฉันไหมในเวลาตอนที่จุดๆๆนะฮะก็แล้วแต่จะเติมครับตอนที่เธอเมาตอนที่เธอนอนตอนที่เธอฝันได้หมดเลยนะฮะก่อนหน้ารู้สมารีกับหนังทุนต่ำนะครับแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะฮะเราเลือกเพลงที่หลายคนคุ้นหูกันดีอย่างสาธุจากเอชซีเว่นแล้วก็ปลายกนกพรนะครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์นะฮะวันนี้7ตุลาคมครับอากาศดีๆนะฮะท้องฟ้าแจ่มใสพร้อมกับทิศทางของแดดที่เห็นได้ชัดว่าวันนี้นะฮะเราเข้าสู่ฤดูหนาวนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นทางการแต่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศเป็นบ่งบอกว่านี่คือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงฤดูแล้วนะครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงลมหนาวมาแล้วฟังนะตอนเช้าๆครับประมาณสักเจ็ดแปดโมงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าลมเนี่ยมันเป็นลมที่มันเย็นอ่ะมันรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ลมแบบจากพายุนะเป็นลมเย็นสบายๆอะไรประมาณที่เรามักจะได้กลิ่นของลมอ่ะเนาะถ้าคนที่อยู่กันเหนือคนที่อยู่เหนือมาโดยตลอดเนี่ยจะรู้ว่าฮะนี่คือสัญญาณชัดเจนของฤดูหนาวนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้ากันอยู่นะครับจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับสุดท้ายบอกว่านี่คือฉบับสุดท้ายนะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ย7ตุลาคมนะครับจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะฮะจะอยู่ทางโซนฝั่งตะวันตกของประเทศไทยครับอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนนะฮะเชียงใหม่บางส่วนนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นน่าจะเป็นแถวจอมทองนะฮะแถวฮอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางกัลยาณิวัฒนาหรือทางแม่แจ่มนะฮะประมาณนู้นนะฮะแล้วก็จะได้รับผลกระทบอย่างตากนะครับกำแพงเพชรพิจิตรบางส่วนนะครับอันเนื่องมาจากว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นำพาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะมีบางส่วนที่จะเจอรูปของฝนบางส่วนก็สบายๆแล้วอย่างในตัวเมืองเชียงใหม่เองเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไว้วางใจไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ายังคงจะต้องเตือนกันในส่วนของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มในบางจุดบางพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่10ตุลาคมนะครับดังนั้นใครจะไปท่องเที่ยวที่ไหนที่เป็นโซนที่ยังมีฝนฟ้าที่อาจจะยังตกอยู่อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่ายังมีเรื่องของดินถล่มนะฮะแล้วก็ดินสไลด์นะฮะบางส่วนบางพื้นที่ด้วยนะครับพ้นจากนี้ไปน่าจะเบาบางลงไปสักทีนึงนะฮะสำหรับเรื่องราวของฝนฟ้าจะได้เฉลิมฉลองเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการสักทีนึง

เลยล่ะครับจากฟักกี้ฮีโร่แล้วก็เทอร์โบนะครับผู้ฟังวันนี้เนี่ยโตโยต้าเชียงใหม่นะครับพาคุณนะฮะไปพบกับศูนย์บริการของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะเรามีในส่วนการช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะคุณผู้ฟังในช่วงที่ผ่านมาใครที่เจอเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยนะครับแล้วก็ทำให้รถของคุณเสียหายครับทางด้านโตโยต้าเชียงใหม่เองเราพร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าซ่อมสำหรับรถยนต์โตโยต้าแล้วก็เล็กซัสที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาตินะครับลด 30% ครับสำหรับอะไหล่งานซ่อมทั่วไปแล้วก็เคมีพันที่ร่วมรายการลด 30% ค่าอะไหล่งานซ่อมตัวถังแล้วก็สีนะครับและลด 50% ครับสำหรับอะไหล่กลุ่มปูพรมปูพื้นแล้วก็พรมซับเสียงนะครับคุณผู้ฟังให้คุณจนถึง31ธันวาคมแวะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับคุณผู้ฟังสำนักงานใหญ่ครับบนถนนมหิดลสาขา4แยกไฮเวย์สาขาสันป่าตองจอมทองฝางและลำพูนนะครับส่วนใครที่สนใจรถ Toyota ช่วงนี้ครับพบกับ Yaris Cross นะฮะ Trust me it's Toyota HEV มั่นใจ Toyota Hybrid ครับกับ3ทางเลือกพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้นที่ 4,966 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ครับและทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษ0.89% และทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ครับทุกทางเลือกรับนะฮะส่วนลดเงินดาวอีก 10,000 บาทและแพ็คเกจเช่าระยะ 10,000 จนถึง 50,000 สมาร์ทแพลนนะครับและยังมีแต้ม Blue Plus นะฮะคุณผู้ฟังพอยต์คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station และรับข้อเสนอพิเศษกับการขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่าอีก 13,000 บาทนะครับและขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดครับและขยายระยะเวลารับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีและรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับจนถึง31ตุลาคมแวะมาได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังครับที่ Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

นั่นส่งพลังมากนะฮะยูสเดย์ครับเรียกว่าไฟแม่และมือนั้นไม่ยอมตกเลยนะฮะทุกเพลงที่ปล่อยออกมาเนี่ยติดชาร์ตแล้วก็ยอดวิวเนี่ยบางเพลงทะลุไปถึง100กว่าล้านแล้วนะครับคุณผู้ฟังฮะนี่ต้องรอดูต่อไปว่าเพลงนี้จะไปแตะที่100ล้านหรือเปล่านะครับขอบคุณด้วยกับ Planet to Excel นะฮะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีอาการปวดนะครับปวดแขนปวดขาปวดบ่าปวดไหล่นะฮะปวดตามกล้ามเนื้อบางคนไปออกกำลังกายไปทำกิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะไปใช้ชีวิตแล้วจังหวะมันพลาดไปนิดนึงนะฮะไปทำให้คุณรู้สึกปวดตามข้อนะฮะบางทีเนี่ยข้อขาพลิกอะไรประมาณนี้นะฮะทำให้คุณรู้สึกจะกลับไปใช้ชีวิตต่อนะฮะจะไปทำกิจกรรมต่ออ้าวไม่ได้แล้วเพราะมีอาการปวดซึ่งมันรั้งความสุขของคุณแล้วก็มาทำให้เราทรมานนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยอย่างตรงจุดฮะอย่าง Planet to Excel ตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนนะครับสูงถึง 2.32% ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับและที่สำคัญคือใช้งานได้ง่ายฮะแค่คุณทาบริเวณที่คุณปวดเลยนะฮะช่วงเช้า1ครั้งแล้วก็ช่วงเย็นครั้งนึงครับตัวนี้เจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถกลับไปทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบได้อย่างมั่นใจเลยนะครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planet to Excel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงนะครับ Planet to Excel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัสเซียแจ้ง WHO ไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคหลังนักวิจัยห้องแลบเสียชีวิตองค์การอนามัยโลก WHO ระบุว่าได้รับข้อมูลยืนยันจากรัสเซียแล้วว่าไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคหรือโรคติดต่อร้ายแรงในเมืองอีคุสและผลตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดเป็นลบทำให้ WHO ประเมินความเสี่ยงในเมืองดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำขณะที่ความเสี่ยงต่อรัสเซียและยุโรปโดยรวมอยู่ในระดับต่ำมากด้านหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขอนามัยของรัสเซียและผู้ว่าการแคว้นอีคุสออกมาปฏิเสธข่าวลือบนโลกออนไลน์ที่ระบุว่าทางการกำลังใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของกาฬโรคหลังนักวิจัยหญิงจากศูนย์วิจัยเชื้อกาฬโรคในแคว้นไซบีเรียล้มป่วยและเสียชีวิตเจ้าหน้าที่รัสเซียระบุว่าผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่านักวิจัยวัย28ปีเสียชีวิตจากโรคปอดบวมโดยไม่พบเชื้อโรคร้ายแรงหรือจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเธอในตัวอย่างชีวภาพก่อนหน้านี้สื่อหลายแห่งรวมถึงสื่อท้องถิ่นของรัสเซียรายงานข้อสงสัยว่าเธออาจเสียชีวิตจากกาฬโรคปอดหลังเกิดเหตุหลอดทดลองแตกภายในสถาบันวิจัยและมีรายงานว่าผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังขณะที่สหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสพร้อมเสนอความช่วยเหลือในการรับมือสถานการณ์อย่างไรก็ตามรัสเซียพร้อมให้ความช่วยเหลือสหรัฐเช่นกันทั้งการส่งผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการรวมถึงเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยและป้องกันโรคโดยอ้างถึงสถานการณ์การระบาดของโรคหัดในหลายรัฐของสหรัฐและกรณีผู้เสียชีวิตจากกาฬโรคในรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: อดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
4: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ Line Official @LanaHospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
5: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู
9: ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening

างทีการแสดงออกและสิ่งที่อยู่ภายในมันอาจจะต่างกันสุดขั้วเหมือนกันนะครับเราคงไม่อยากให้ใครมาเป็นของเรานะฮะอยากบอกเขาว่าเราโอเคแต่ทั้งที่ในใจเนี่ยไม่โอเคครับแต่บางทีการอยู่ในสภาวะแบบนั้นเป็นนานๆมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าจิตใจค่อนข้างที่จะย่ำแย่แล้วก็ถูกทำลายอย่างบอบช้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะจึงเกิดภาวะเรื่องของภาวะทางจิตเวชที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี่ก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคุณผู้ฟังครับดังนั้นการปรึกษาคุณหมอนะฮะการขอคำปรึกษาจากคนที่รู้นะฮะและวิธีการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญนะฮะมันสังเกตคนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นบางทีถ้าเราไม่ทันได้สังเกตเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันสายจนเกินไปบางทีมันย้อนกลับไปไม่ได้จริงๆนะครับผู้ฟังในช่วงภาวะที่หลายคนอยู่ในสถานการณ์ที่หัวใจอาจจะอ่อนล้าซะเหลือเกินหรือบางทีไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับหรือบางทีอาจต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาช่วยฮีลใจเขาหรือว่าเข้าใจเขาบ้างนะฮะจุดตรงนั้นเป็นจุดที่สำคัญและเปราะบางจริงๆนะคุณผู้ฟังครับและนี่คือ I'm okay not okay ฮะจากพี่ป๊อตนะฮะแล้วก็น้องบิลกินนะครับผู้ฟังจากอัลบั้มบอยป๊อตครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นทิลลี่เบิร์ดกับจำเลยฮะคุณผู้ฟังแต่ละเพลงเศร้าเหลือเกินแล้วก็มีพีรพัฒน์ครับกับพูดตรงๆและจำไว้จากอิงวรันธรนะฮะนี่คือมิวสิคคอมโบเซตครับให้คุณได้ฟังเพลงกันยาวต่อเนื่องกันนะฮะที่เชียงใหม่วิดีโอFreshen Up ครับในช่วงของวันทำงานกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับมีเรื่องนึงที่น่าสนใจมากคุณผู้ฟังฮะอันนี้เนี่ยมีคนใช้ TikTok นะฮะในแอคเคาท์นึงเขาพูดถึงเรื่องของช่วงที่เหตุการณ์ไฟฟ้าดับนะครับในสัปดาห์ก่อนนะฮะที่น้ำท่วมแล้วก็มีบางที่บางจุดเนี่ยไฟฟ้าดับช่วงกลางค่ำกลางคืนจะอยู่ยังไงล่ะเนี่ยไฟฟ้าแบบไม่มีแล้วก็ไฟก็มืดนะฮะคือว่าบ้านทั้งบ้านก็มืดไฟก็ไม่มีนะครับซึ่งใน TikTok เนี่ยเขาบอกว่าเขานึกถึงการ์ตูนอยู่เรื่องนึงคือยอดนักสืบจิ๋วโคนันนะฮะที่เคยดูตอนสมัยตอนเด็กนะฮะแล้วก็มีตอนนึงที่เขาสอนให้ทำไฟส่องสว่างแบบ DIY นะครับวิธีการเนี่ยเขาใช้ก็คือน้ำเปล่านะฮะบวกกับนมนะฮะนมนะนมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไฟฉายหรือว่าไฟแฟลชจากมือถือก็ได้นะฮะเพียงเท่านี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำให้ไฟสำรองในห้องเนี่ยสว่างจ้าขึ้นมาได้นั่นเองครับก็คือวิธีการก็คือนำเอานมเล็กน้อยเนี่ยนะฮะผสมไปในน้ำแล้วเขย่าครับพอเขย่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไฟฉายนั้นส่องไปที่นมนะคุณผู้ฟังส่องไปที่นมนะฮะปรากฏว่าแสงที่มันไปตกกระทบกับขวดที่มันมีนมอยู่เนี่ยมันเกิดความสว่างขึ้นแล้วก็สว่างมากด้วยนะฮะสว่างทั้งห้องฮะเขาบอกปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์ทินดอลนะฮะเป็นปรากฏการณ์ทางเคมีที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของแสงครับเมื่อแสงเดินทางผ่านอนุภาคของนมที่กระจายอยู่ในน้ำเนี่ยแสงจะมีการกระจายและทำให้ดูสว่างขึ้นครับพอเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปแน่นอนฮะโลกโซเชียลก็มีคนเข้ามาพูดมากมายว่าเคยทำตามเหมือนกันแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวิธีนี้มันเลิศจริงๆนะฮะคุณผู้ฟังเคล็ดลับย้ำอีกครั้งว่าใส่นมแค่นิดเดียวนะครับไปในน้ำนะฮะโดยที่ไม่ให้มีความเข้มข้นเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าเสิร์ฟใส่เยอะเนี่ยจะเกิดการขุ่นพอขุ่นปุ๊บนะฮะแสงที่ได้มามันกลายเป็นแสงที่ทึบกว่าเดิมครับและใช้เป็นภาชนะประเภทขวดก็ได้นะฮะที่ใส่ๆหน่อยให้เขย่าแรงๆครับเพราะว่ายิ่งเขย่าแรงเท่าไหร่แสงสว่างจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าเนาะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในการ์ตูนก็จริงแต่ว่านี่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าอยู่ใกล้ตัวและสามารถที่จะนำมาใช้ได้ในภาวะฉุกเฉินที่บางทีเนี่ยเราต้องการความสว่างแต่มันหาไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมจะออกไปซื้อก็ออกไม่ได้ยังไงดีมีนมกับน้ำสามารถช่วยได้นะ

0: ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ต้องการดูแลตัวเองครับวันนี้เรามีข้อมูลของอลูมิเนียมเอ็กซ์พลัสนะครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นมาฝากทุกคนกันครับตัวนี้นี่เราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญนะครับมีเฟอร์ซันไทอะมีนอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E แคลเซียมแพนโพทิเนตที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันหาซื้ออลูมิเนียมเอ็กซ์พลัสได้แล้วครับใกล้บ้านคุณแล้วก็ย้ำนะครับว่าอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยครับ

0: ช่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

งที่เพราะมากนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเพลงประกอบซีรีส์เนี่ยเพราะเยอะเลยทีเดียวฮะเพลงไหนเพลงนั้นแหละซีรีส์ไหนก็ซีรีส์นั้นจริงๆฮะนี่คือแสงแรกครับจากองศาที่ทัชนะฮะจากเพลงประกอบซีรีส์อรุณรุ่งนะครับคุณผู้ฟังแหมนะฮะอยู่ในช่วงเวลาของการฟังเพลงเพราะแบบนี้นะครับที่เชียงใหม่ Radio Fresh and Up ฮะสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยครับกับ Global House นะฮะคุณผู้ฟังวันนี้มหกรรม10ยังคงมีคุณได้ไปช้อปปิ้งกันอยู่นะครับแวะไปกันได้เลยครับถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งอย่างเฟอร์นิเจอร์นะฮะหรือห้องนอนนะครับเตียงตู้ต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์ในห้องครัวด้วยห้องน้ำก็มีครับรวมไปถึงวัสดุก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือช่างครบครันแน่นอนนะฮะแวะมากันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับในช่วงนี้แวะมากันได้เลยตลอดเดือนตุลาคมครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะฮะและขอบคุณกับ BYD Nostar เชียงใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังใครที่สนใจรถไฟฟ้า 100% นะครับวันนี้ไปพบกับ BYD Cleon 7 All Wheel Drive Ultimate นะฮะจากเส้นสายภายนอกสู่ความประณีตภายในห้องโดยสารนะครับยิ่งมองใกล้ๆยิ่งเห็นความใส่ใจในทุกรายละเอียดครับคุณผู้ฟังแวะมาลองผับและมาลองสัมผัสตัวจริงกันได้เลยนะครับที่โชว์รูมของ BYD Nostar ของเราทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขามหิดลแยกสนามบินสาขาราชดำเนินประตูท่าแพครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0532785555ที่ BYD Nostar เชียงใหม่ครับ

ำใจครับจากกวินนะฮะเวลาหมดแล้วต้องจำใจต้องไปแล้วครับเวลาเป็นทางไปในช่วงท้ายแล้วสุขุมเลยเที่ยงนะครับผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าติดตามที่วิดีฟูซาวันต่อนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะฮะในช่วงคอนสัปดาห์แล้ววันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็จะหยุดกันอีกละนะครับแล้วสัปดาห์นี้จะเป็นวันหยุดยาวด้วยนะครับจะบอกว่าหยุดยาวก็ไม่เชิงนะเพราะว่าวันหยุดต่อเนื่องเนี่ยคือวันที่13นะครับ13ซึ่งตรงกับวันอังคารพอดีเลยอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ก็คือ10 11 12เป็นวันเหมือนเป็นวันฟันหลออยู่ตรงกลางคือจะหยุดดีนะหรือไม่หยุดดีนะสามารถใช้วันหยุดเพิ่มเติมของส่วนตัวของคุณได้นะครับเพื่อให้เกิดวันหยุดยาวเป็น10 11 12 13ก็ว่ากันไปเนาะคุณผู้ฟังในช่วงปลายสัปดาห์นี้ไปแล้วฮะคุณผู้ฟังแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ขอบคุณกับการติดตามสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขห่วงภาพสะท้อนดูแลผู้สูงอายุผิดวิธีย้ำพฤติกรรมเปลี่ยนหรือก้าวร้าวอาจเป็นสัญญาณเจ็บป่วยที่ต้องดูแลด้วยความเข้าใจจากกรณีข่าวสะเทือนใจในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางแห่งที่มีการติดตั้งลูกกรงเหล็กครอบเตียงและรั้วลวดหนามคล้ายห้องขังเพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้ป่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนรุนแรงในการจัดการปัญหาพฤติกรรมและความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขห่วงใยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัวเมื่อผู้สูงอายุมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือมีความขัดแย้งกับผู้ดูแลผู้ดูแลเริ่มเหนื่อยล้าหรือในกลุ่มผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มักหงุดหงิดก้าวร้าวและต่อต้านขอให้ตระหนักว่าอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความดื้อรั้นหรือเป็นแค่ความเสื่อมตามวัยครอบครัวจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาคุมพฤติกรรมหรือการจำกัดอิสรภาพด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมแต่ให้หันมาเน้นการดูแลรอบด้านในชีวิตประจำวันแทนได้แก่การสำรวจและบรรเทาความต้องการพื้นฐานหรือความเจ็บป่วยซ่อนเร้นเช่นตรวจสอบเรื่องความปวดภาวะขาดน้ำท้องผูกปัสสาวะคั่งหรือยาใหม่การปรับสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยมีแสงสว่างพอเหมาะให้ใกล้เคียงกับบ้านที่คุ้นเคยรักษากิจวัตรให้สม่ำเสมอเพื่อลดความสับสนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการผูกมัดหรือกักขังและการสื่อสารด้วยความอ่อนโยนใช้น้ำเสียงนุ่มนวลให้เวลาในการคิดและใช้การเบี่ยงเบนความสนใจแทนการบังคับเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุหากพบว่าการดูแลหรืออาการของผู้ป่วยเริ่มเกินกำลังครอบครัวไม่ต้องแบกรับไว้เพียงลำพังการปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินเชิงลึกหรือพิจารณาให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานและมีบุคลากรคอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเข้ามาช่วยดูแลซึ่งทำได้ทั้งในระยะสั้นในหลักสัปดาห์หรือระยะยาวจะช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยล้าของญาติพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ เคราะห์ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายที่ 92.0 MHz เที่ยงวันถึงบ่ายโมงเป็นเพื่อนทานอาหารมื้อเที่ยงกับคุณค่ะวันนี้มีจิมโครเช่ทักทายไปด้วยเพลง Operator นะคะแล้วก็ตามด้วยเสียงร้องของวงดนตรีที่ชื่ออเมริกานั่นเอง Sister Golden Hair นะคะก็เป็นนานแล้วไม่ได้ฟังเพลงนี้ก็เลือกมาให้คุณได้ฟังกันเพลินๆนะคะกับบรรยากาศวันทำงานดีๆอย่างนี้กลางสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังคะสหรัฐอเมริกาได้บอกว่าพร้อมที่จะยื่นมือช่วยอย่างใกล้ชิดกรณีเจ้าหน้าที่หญิงที่อยู่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยกาฬโรคได้เสียชีวิตในไซบีเรียได้เสียชีวิตลงนะคะหลังจากเกิดความกังวลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องกับการระโรคปอดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะน่าติดตามสำหรับข่าวนี้นะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงของนิวชิดาก้าให้คุณได้ฟังกันค่ะมีหลายๆเพลงที่โด่งดังของนิวชิดาก้านะคะแต่ว่ามีอยู่เพลงหนึ่งค่ะเป็นเพลงที่เขียนขึ้นปี1962กรีนฟิลด์เพื่อนของเขาก็ช่วยกันเขียนเพลงนี้ขึ้นมาถูกดัดแปลงไปร้องกันหลายภาษาสำหรับเพลงนั้นก็คือเพลง Breaking Up Is Hard To Do นั่นเองค่ะทั้งแปลงเป็นเนื้ออิตาลีนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยนะคะเพลงนี้มีอินโทรที่ไม่ได้ขึ้นเป็นภาษาร้องแต่ขึ้นเป็นภาษาว่า Come and Come ดีดาวดูดีดูดาวนะคะซึ่งเป็นผลมาจากเขาและกรีนฟิลด์เพื่อนที่เขียนเพลงนี้ด้วยกันไม่สามารถแต่งเนื้อเพลงในส่วนต้นของเพลงอินโทรของเพลงได้จึงด้นสดร้องขึ้นมาและพวกเขาก็ชอบมันมากเลยแล้วก็ใช้มาแล้วก็บอกว่าอยากจะมีท่อนอินโทรที่พูดแบบนี้ตลอดทั้งเพลงด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็ใช้เป็นอินโทรแล้วก็จำไม่ได้ว่าตอนจบมีหรือเปล่าแต่ว่าเวอร์ชันที่คนอื่นเอาไปร้องก็ร้องแบบเขาด้วยเช่นเดียวกันพอลองฟังแล้วก็จับตาดูอินโทรของเพลงนี้นะคะเพลงที่คนเขียนเพลงก็คือนิวชิดาก้าคิดไม่ออกว่าจะเขียนประโยคอะไรดีเป็นอินโทรของเพลงก็เลยเอาเป็น Come and Come ดีดาวดูดีดูดาวขึ้นมากลายเป็นท่อนที่น่าฟังแล้วก็เราก็ร้องตามได้ด้วยนะคะ Breaking Up Is Hard To Do เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026ค่ะตลอดเดือนตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาใครอยากจะเปลี่ยนมือถืออัปเกรดแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เชิญแวะมาชมเพราะว่ารวมรุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มค่ะที่สำคัญซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องจ่ายหนักในครั้งเดียวมีสิทธิ์ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด48เดือนและดาวต่ำ0บาทเลยค่ะความที่เรามีเงื่อนไขที่กำหนดที่ให้ไว้นั้นก็ยังคงมีอยู่และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์พบกับ Fetch Sale นาทีทองวันละ5รอบทีเดียวค่ะมือถือราคาสุดพิเศษและยังมีบางรายการราคาลดต่ำกว่าต้นทุนพร้อมกับมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งงานซื้อมือถือและสินค้าไอทีที่สยามทีวีคุ้มจริงๆค่ะไม่ได้จบแค่ตอนซื้อนะคะเพราะว่ายังมีเวิร์กช็อปสอนการใช้งานให้ด้วยค่ะฟรีเลยนะคะเรียนรู้ฟีเจอร์นะคะเทคนิคการใช้งานและ AI ใช้เครื่องมือใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพซื้อคุ้มใช้คุ้มที่สยามทีวีมาพบกันที่สยามทีวีทุกสาขานะคะซื้อคุ้มใช้เป็นใช้คุ้มที่สยามทีวี 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะ Toyota เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมของเราและศูนย์บริการของ Toyota นะคะโชว์รูมของเราชมรถรุ่นใหม่ๆทดลองขับนะคะพร้อมทั้งรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากเรา Toyota เชียงใหม่ทุกสาขาค่ะที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลนะคะจัดเต็มหรือดอกเบี้ย 0% ทั้งเงินดาวและพร้อมประกันภัยชั้น1มอบให้กับคุณๆค่ะส่วนลดเงินดาวแล้วก็แวะชมรับโปรโมชั่นที่สาขาของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ Toyota เชียงใหม่ลำพูน3แยกเหมืองง่าลำพูน Toyota เชียงใหม่ที่สันป่าตอง Toyota เชียงใหม่ที่จอมทองและ Toyota เชียงใหม่ที่ฝางค่ะรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009และสาขาเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งก็คือสี่แยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สี่แยกปอยหลวงเดิมเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณๆทุกวันเลยนะคะแวะชมและทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาค่ะโทรจองสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ที่053-202-009ค่ะ
2: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวี

รุปเหตุการณ์ที่ตัวเองไม่แน่ใจไปในทางที่ไม่ดีก่อนอย่างเช่นถ้าไม่แน่ใจว่าทำไมอีกคนช่างดีต่อเขาอย่างนั้นเขาก็จะสรุปว่าคนคนนั้นต้องหวังผลอะไรสักอย่างแน่ในสถานการณ์เดียวกันคนที่มีความสุขก็จะเดาความเป็นไปได้ในทางที่ดีก็คือคนนั้นช่างเป็นคนดีจริงๆ

0: Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
1: มี3เพลงเพราะใน1เดียวนะคะมานำเสนอวันนี้นะคะจิ๊กซอร้องเป็นวงแรกนะคะวงดนตรีจิ๊กซอโด่งดังในยุค 70s ไม่น้อยกับเพลง Sky High นะคะเพลงที่2 Sky เหมือนกันแต่เป็น Sky Pilot นะคะโดยอีริกเบอร์ดอนแห่งวงดนตรี The Animals เจ้าของเพลง House of Rising Sun นั่นเองนะคะเพลงที่3เป็นเพลงของวงดนตรีจากออสเตรเลียชื่อวง Little River Band นั่นเองกับเพลง Lonesome Loser นะคะก็เป็น3เพลงที่เอามาฝากคุณให้ฟังกันเพลินๆสำหรับเที่ยงวันนี้กับ Beautiful Sound ค่ะ

ุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound มาถึงช่วงส่งท้ายค่ะเราจะปิดท้ายรายการด้วยข้อคิดดีๆเรียกว่า Beautiful Sound Code นั่นเองค่ะหากคุณอยากเห็นการแสดงออกถึงความสุขรอยยิ้มจะเริ่มเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่นั้นยิ้มเลยค่ะนะคะก็ได้เวลาทำงานต่อสำหรับหลายท่านที่ต้องทำงานตอนบ่ายก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานทุกท่านเลยนะคะ Beautiful Sound กลับมาพบกันพรุ่งนี้เที่ยงเหมือนเช่นเคยกันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทย plus หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิผ่านแอปเป๋าตังสามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศย้ำประชาชนกดยืนยันสิทธิภายใน15ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเผิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมว่าณวันที่5ตุลาคม2569เวลา 23:00 นมีประชาชนกดเข้าร่วมโครงการแล้ว 25,481,215 รายคิดเป็น 83.0% จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 30,709,378 รายขณะที่ร้านค้าเข้าร่วมแล้ว 940,544 รายคิดเป็น 78.9% จากจำนวนร้านค้าทั้งหมด 1,191,936 รายนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิแต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนสามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการสามารถกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยโครงการไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 21:00 นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

อดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานา Hospital Application เพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening

วัสดียามบ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเจอกันรอบบ่ายนะคะ 13:00 นถึง 16:00 นวันพุธกลางสัปดาห์กับ7ตุลาคม2569วันที่แดดแรงมากฟ้าก็ใสใสสุดเหลือเกินนะคะอากาศค่อนข้างดีใครซักผ้าวันนี้ยินดีด้วยเพราะว่าผ้าคุณจะแห้งแล้วก็จะหอมแดดมากๆหลังจากที่เราก็หวั่นใจกันมาเพราะว่าเจอฝนกันบ่อยในช่วงนี้นะคะก็ลุ้นกันไปแต่ว่าณเวลาแดดค่อนข้างแรงมากๆเลยทีเดียวค่ะเข้าสู่เวลาของการทำงานช่วงบ่ายๆเป็นเพื่อนคุณฟังยาวๆถึง4โมงเย็น3ชั่วโมงของเราและชั่วโมงแรกเพลงสากลเพราะๆเป็นเพื่อนกันนะคะ Savage Garden เพลงนี้กับ Julie Madly Deeply และ Florida Georgia Line กับ Holly กันด้วยค่ะเพิ่มเติมความสุขในการเลือกเพลงเพราะมาฝากกันกับเวลาของการทำงานด้วยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ฟังเพลงเพลินๆกันไปและทำงานอย่างมีความสุขกันในช่วงบ่ายๆของเรานะคะเลโอน่าเลวิสเพลงนี้บ้างกับ Bleeding Love ค่ะ

งที่หลายคนรู้จักในนามของดีแดดดีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง And So This Story Goes นะคะเพลงจากมาเรียก่อนในนั้นมี Taylor Swift กับ Today Was a Fairy Tale และ Lena Lewis กับ Reading Love ค่ะ3เพลงต่อเนื่องเลยนะคะในชั่วโมงยามบ่ายบ่ายโมงกับอีกประมาณ29นาทีวันที่แดดร้อนแรงแบบนี้ก็ต้องสู้แดดกันไปนะคะและแน่นอนในช่วงของปลายปีแหล่งท่องเที่ยวบ้านเราหลายจุดเลยทีเดียวนี่กำลังรอลุ้นนะคะว่ากิ่วแม่ปานก็จะประกาศให้ไปเที่ยวกิ่วได้เมื่อไหร่ต้องรอหมดฝนก่อนต้องรอหมดฤดูฝนถึงจะประกาศว่าเปิดให้เข้าชมกิ่วแม่ปานแล้วแต่ใครอยากจะไปสัมผัสอากาศดีบนอินทนนท์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เขาเปิดแล้วเปิดให้เที่ยวแล้วนะลานกลางเต็นท์ดงสนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสายแคมปิ้งตั้งแต่1ตุลาคมจำกัดเพียง500คนต่อวันเท่านั้นค่ะได้ฟีลนอนกลางป่าสนรับลมเย็นๆแบบสงบๆใครที่มีแพลนขึ้นเหนือจะไปปักหมุดเที่ยวกันก็เข้าได้ค่ะซึ่งค่าเข้าอุทยานคนละ60บาทนำเต็นท์มาเอง30บาทต่อคนต่อคืนแล้วก็เช่าเต็นท์225บาทต่อหลังนอนได้3คนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เคยไปนอนกลางเต็นท์ตรงๆสนเหมือนกันแต่ว่าด้วยคำที่อายุมากแล้วก็ไม่ถนัดในการที่จะนอนเต็นท์เท่าไหร่แต่ใครที่ชอบในการนอนเต็นท์ก็ว่ากันไปกันละกันน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะไปเที่ยวแล้วก็ไปในช่วงนี้คนจะไม่ค่อยเยอะถ้าเกิดไปในช่วงของสิ้นปีอย่างธันวาแล้วก็มกราเนี่ยคนล้นคนแน่นแน่นอนคุณผู้ฟังเที่ยวก่อนก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดช่วงที่คนเยอะเนี่ยมันจะแออัดแล้วก็คนจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ไปเที่ยวกันได้ไกลๆที่อินทนนท์นั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับ Toyota เชียงใหม่จะขึ้นดอยจะไปไหนไปพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เช่นเคยค่ะให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ไว้วางใจเราได้กับ Toyota เชียงใหม่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของคุณนะคะและท่านที่กำลังมองหารถคันใหม่เลือกได้ทุกรูปแบบการเดินทางจะเป็นคันนี้คันใหญ่นั่งสบายขับสบายแนะนำกับรุ่นของ Corolla Cross คันนี้เลยค่ะเพราะว่าคุ้มครบทุกการเดินทางดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 0% นะคะฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และรับเพิ่มเป็นส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กม. Smart Plan รับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station กันด้วยค่ะและนอกจากนี้คันนี้ก็สวยคุณผู้ฟังอีก1รุ่นที่แนะนำสำหรับคนที่ชอบรถเล็กๆประหยัดสุดๆต้อง New Yaris Active HEV พร้อมกับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้น4,277 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 นะคะและ1รุ่นแนะนำสำหรับคนที่ชอบรถแบบลุยๆคันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังก็คือคันนี้กับ Toyota Fortuner ผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,884 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD กันด้วยและทุกทางเลือกรับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อออกรถ Toyota Fortuner วันนี้ถึง31ตุลาคมนะคะสนใจแบบไหนรุ่นไหนหรือว่าจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันก่อนเดินทางอย่าเชิญได้เลยกับศูนย์บริการของเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามคือไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอเลือกความสุขในการเดินทางเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจที่ Toyota เชียงใหม่ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะMarshmallow เพลงนี้กับ Friends ค่ะ

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up Chiang Mai Radio 92
4: Refresh, refill the music.

ซิเออร์เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Too Sweet นะคะก่อนนั้นมีดังของ The Script ด้วยกับ Hall Fame ค่ะบ่ายโมงกับ46นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของวันพุธกลางสัปดาห์ว่ายหน้าแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียววันพุธละช่วงนี้หลายคนก็บอกว่าแม้ขับขี่ด้วยความสบายใจตอนเช้าตอนเย็นรถโล่งแต่ก็นั่นแหละนะคะมันอยู่กับเราไม่นานพอได้ข่าวว่าสัปดาห์หน้าวารีจะเริ่มเปิดแล้วนะคุณผู้ฟังก็เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณรถที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงของต้นสัปดาห์หน้าก็คือช่วงประมาณสัปดาห์กลางๆเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะก็เก็บเกี่ยวความสุขในวันที่รถราแบบโล่งๆกันไปนิดนึงกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาแบบยามบ่ายของเราค่ะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพกันด้วยที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะยังพร้อมดูแลสุขภาพเช็คสุขภาพเจ็บป่วยไม่สบายอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไปหาหมอสักทีปล่อยทิ้งไว้หายากินเองแล้วไม่หายสักทีมันกลายเป็นเรื่องของโรคเรื้อรังและสุดท้ายอาจจะเป็นเยอะมากขึ้นค่ะให้คุณหมอช่วยดูแลได้นะคะกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอโดยเฉพาะโรคนี้สาวๆกังวลแล้วก็เป็นกันเยอะเลยทีเดียวนั่นคือมะเร็งเต้านมนั่นเองค่ะวันนี้7ตุลาคมวันมะเร็งเต้านมสากลนะคะมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้หญิงและในระยะแรกอาจจะยังไม่มีอาการที่สังเกตได้ชัดเจนการตรวจคัดกรองตามความเหมาะสมจึงมีส่วนช่วยทำให้พบความผิดปกติได้เร็วขึ้นค่ะอย่ารอให้พบก้อนอย่ารอให้มีอาการหากถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตรวจคัดกรองชวนคุณแม่พี่สาวน้องสาวหรือว่าคนที่คุณรักมาดูแลสุขภาพเต้านมด้วยกันนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอมีบริการเมโมแกรมค่ะสำหรับการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพเต้านมโดยแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมของการตรวจตามอายุอาการและปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคลนะคะเริ่มต้นดูแลตัวเองง่ายด้วยการตรวจสอบถามเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอตรวจวันนี้เพื่อความสบายใจของคนของเราเองและคนที่เรารักกันด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติม053-200-002ต่อ2187นะฮะใกล้หมอพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือว่าจะเป็นวัยไหนก็สามารถมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงได้ใช้บริการด้วยกันกับการดูแลสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของเอชรันเพลงนี้บ้างกับ

จองกุ๊กค่ะเพลงจองกุ๊ก BTS นะคะและฟีฟ่าซาวด์รีเมอร์นั่นเองค่ะเพลงนี้ผ่านไปหลายปีแล้วก็ยังชอบอยู่นะคะก่อนหน้านั้นมีเอชรันด้วยกับโอโฟนและตอนนี้ใกล้จะบ่ายสองเลยด้วยคุณฟังไว้นะวันเวลาก็ไปเร็วเหลือเกินแทบตั้งตัวไม่ทันเพราะแป๊บเดียวจะหมดปีแล้วนะคะใครที่ไม่อยากจะหน้ามืดตอนธันวาบางทีการได้แพลนอะไรบ้างในเดือนตุลาคมก็น่าจะดีกว่าการที่จะไปแพลนในช่วงของปลายปีหรือว่าเดือนสุดท้ายของปีค่ะคุณฟังเขาบอกว่ามีหลายอย่างทีเดียวที่ควรจะเตรียมพร้อมก่อนโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้เคลียร์การเงินและชีวิตให้สบายใจโดยที่ไม่ต้องเครียดมากอย่างเช่นเช็คสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีอย่ารอให้ถึงเดือนธันวาเริ่มเช็ควงเงินกองทุนต่างๆนานาประกันเอ่ยแล้วก็สิทธิ์ลดหย่อนต่างๆนานาต่างจะได้มีเวลาทยอยในการซื้อของแบบไม่ต้องทำให้เราเหนื่อยมากนะคะแล้วก็เคลียร์รูรั่วบัตรเครดิตแล้วก็หนี้สะสมต่างๆนานาทบทวนเป้าหมายการเงินของเรานะว่าเราต้องการสะสมเงินไว้ทำอะไรบ้างใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็สิทธิ์ของประกันทั้งประกันสุขภาพประกันสังคมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมวางแผนวันลาแล้วก็ทริปในการชาร์จแบตกันด้วยอันนี้ก็สำคัญนะเพราะบางคนอาจจะมีวันลาพักร้อนที่ยังเหลืออยู่วางแผนจองตั๋วเครื่องบินหรือว่าอาจจะเป็นที่พักล่วงหน้าสำหรับช่วงของหยุดยาวปลายปีจะได้ราคาดีและไม่ต้องแย่งกับใครด้วยลองดูกันละกันค่ะเผื่อว่าในช่วงปลายปีจะมีที่เที่ยวจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างหลังจากที่เครียดกันมาตลอดทั้งหลายๆเดือนของปีนี้อีกแค่ประมาณ2เดือนกว่าจะหมดปีแล้วไวทีเดียวนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Gas Server เพลงนี้กับบาลดาค่ะชั่วโมงหน้าเจอกันบ่าย2นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอนามัยชวนเด็กปิดเทอมลดจอเพิ่มขยับใช้สูตร10 20 30ขยับครบ60นาทีทุกวันส่งเสริมเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมทางกายและกิจกรรมสร้างสรรค์ลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเสริมสร้างสุขภาพกายใจในแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าช่วงปิดภาคเรียนเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางสถานการณ์ที่เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอตามคำแนะนำเพียงร้อยละ 20.7 จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชนร่วมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาออกกำลังกายและทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการใช้เวลาหน้าจอเพิ่มกิจกรรมทางกายและส่งเสริมการเจริญเติบโตสมวัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจทั้งนี้การมีกิจกรรมทางกายเป็นประจำช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจปอดกล้ามเนื้อและกระดูกลดความเสี่ยงโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDS อีกทั้งยังช่วยลดความเครียดส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพเพิ่มสมาธิและส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในแพทย์ปกรณ์ตุงคเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าเด็กและเยาวชนควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อย60นาทีต่อวันพร้อมลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งและจำกัดเวลาการใช้หน้าจอเพื่อความบันเทิงโดยผู้ปกครองควรชวนบุตรหลานร่วมทำกิจกรรมเช่นเดินวิ่งปั่นจักรยานเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวควรร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนสนับสนุนให้เด็กลดจอเพิ่มขยับและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถนำแนวทาง10 20 30มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอได้แก่10นาทีในช่วงเช้าโดยการยืดเหยียดหรือกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย20นาทีในช่วงกลางวันโดยการเล่นหรือทำกิจกรรมทางกายที่สนุกสนานและ30นาทีในช่วงเย็นโดยการเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งตามความสนใจรวมเป็นอย่างน้อย60นาทีต่อวันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 2 7 8 5 5 5
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, foodTea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
6: หาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ ได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening. You're listening.

เสียงของกัญชลีค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยไม่ได้ลืมแต่แค่ไม่ได้เจอนะเขาก็เล่นคำเนาะแล้วทำให้จำชื่อเพลงยากมากกัญชลีค่ะไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอก่อนนั้นมีแว่นใหญ่และซีนายกับดาวตกนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2และฟังเพลงไทยด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะ14นาฬิกากับอีกประมาณ17นาทีแททูคัลเลอร์ขอให้เราทั้งคู่โชคดี

คนอาจจะไม่กล้าไปเริ่มใหม่เพราะว่ารักใครไม่ไหวรักคนอื่นไม่ไหวก็กลับมารักตัวเองให้ได้กันแล้วกันนะคะทรีแมนดาเพลงนี้กับรักใครไม่ไหวและทัตทูคัลเลอร์กับขอให้เราทั้งคู่โชคดีบ่าย2กับ25นาทีนะคะกับเวลาในช่วงบ่ายของเราและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ BYD North Star เชียงใหม่ด้วยค่ะใครที่มีแพลนจะเที่ยวกันในช่วงของสิ้นปีอย่าลืมว่าไปเจอกันนะคะกับความสุขง่ายๆที่ทำให้คนได้เดินทางอย่างแฮปปี้ยิ่งขึ้นกับ BYD North Star เชียงใหม่ค่ะ2วันเท่านั้นดีลนี้อย่าปล่อยผ่านกับ Best Deal Start Now นะคะดีลพิเศษจาก BYD North Star พร้อมให้ทุกคนมาเลือกคันที่ใช่ในวันเสาร์อาทิตย์นี้ทุกสาขาเลยค่ะทั้งรุ่นของ BYD Auto 1รุ่นพรีเมียม BYD Auto 2รุ่นพรีเมียมBYD Atto 3รุ่นพรีเมียม BYD Seal 6นะรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็ไดนามิกรวมไปถึง BYD M6 รุ่น Extended นั่นเอง7ที่นั่งใครที่กำลังเล็ง BYD ไว้ไม่ต้องรอปลายปีเลยค่ะสามารถเช็คข้อเสนอพิเศษได้กับ BYD North Star ทุกสาขาทดลองขับรับของที่ระลึกจากเราเฉพาะวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์นี้10แล้วก็11ตุลาคมนี้ดีลดีรถพร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมเจอกันได้ที่ North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาพร้อมให้บริการคุณเสมอนะคะสาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางชตนาสันทรายและที่สาขาขวงสิงกันด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้053-278-555 053-278-555 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและดูข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตโปรใหม่และก็ดูตัวอย่างของรถได้ค่ะที่ Facebook Fanpage ของ BYD North Star เชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะ Season 5บ้างและมายราบร้อยคนทักรักคนเก่า

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Chimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh it up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the music

ักวันฉันจะหายดีในวันที่เธอนั้นหายไปจากอิงวรันธรเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังบ่งบอกถึงความรู้สึกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราผ่านเรื่องราวแย่ๆหลายๆเรื่องมาและให้เวลาตัวเองในการที่จะเยียวยาใจสักวันหนึ่งมันต้องผ่านไปได้ให้กำลังใจหลายๆคนที่เจอปัญหาแบบนี้ด้วยกันละกันนะคะสักวันฉันจะหายดีและอิงและก่อนนั้นมี4 if ด้วยกับที่ปรึกษาค่ะบ่าย2กับ46นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะได้ข่าวว่าตอนนี้ลมหนาวเริ่มมาแล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนาวมากมายเท่าไหร่นะคะซึ่งใครที่รอสัมผัสความหนาวแบบกรุบกริบเบาๆก็บอกว่าช่วงวันที่9วันที่6จนถึง9ตุลาคมก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานอาจจะหนาวนิดนึงเย็นๆกันละกันนะคะคุณผู้ฟังเป็นลมเย็นๆลมหนาวเตรียมเข้ามาทักทายให้เราได้ฟินกับอากาศเย็นกันบ้างใครที่รอสัมผัสความหนาวแบบกรุบกริบก็ได้เวลาขุดเสื้อกันหนาวออกมาจากตู้เตรียมพร้อมในการรับมือกับอากาศเปลี่ยนแปลงกันได้แต่ไม่รู้ว่าจะหนาวมากน้อยแค่ไหนแค่ไม่ร้อนก็โอเคแล้วนะสำหรับบ้านเราไม่ต้องถึงขั้นหนาวก็คงจะมาแบบเต็มๆก็ช่วงประมาณปลายปีหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าลอยกระทงนี้เราจะได้ลอยกระทงพร้อมกับอากาศเย็นๆก็ว่าได้นะเพราะว่าหน้าหนาวปีนี้นอกเหนือจากความร้อนแบบทำถึงเราก็มาลุ้นกันว่าจะหนาวมากมายแค่ไหนกันละกันค่ะแต่สิ่งที่ตามมาพร้อมกับอากาศที่เปลี่ยนคือไม่สบายภูมิแพ้อากาศเนี่ยมากันเต็มขั้นเต็มที่เลยทีเดียวอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะใบ2กับ47นาทีและส้มมารีเพลงนี้ค่ะอยู่คนเดียวกับเขา

เห็นไหมเราก็สามารถกลับมารักตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีเธอก็ได้นะเสียงของขนมจีนค่ะขอบคุณที่ทิ้งกันหลังๆมานี่นักร้องยุคเก่าๆเนี่ยมาร้องเพลงเยอะเลยทีเดียวค่ะก็เดาฟังเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของขนมจีนที่ร้องได้เพราะเลยทีเดียวขอบคุณที่ทิ้งกันงานของมีนและจัสมายนิก้าปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือส้มมารีด้วยอยู่คนเดียวกับเขาและตอนนี้จะบ่ายสามและคุณผู้ฟังส่งท้ายด้วยงานของนนทนนและนี่คือคำนั้นจากนนทนนนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการค้าภายในบริหารจัดการไข่ไก่ทั้งระบบดูแลปริมาณให้เพียงพอราคามีเสถียรภาพในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลต่อการขนส่งและการกระจายสินค้าในบางพื้นที่กรมการค้าภายในเร่งประสานทุกภาคส่วนเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยดำเนินมาตรการสำคัญตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางได้แก่ประสานกรมปศุสัตว์และฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ขอความร่วมมือยืดระยะแม่ไก่ยืนกรงออกไป 3-5 สัปดาห์เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบวันละประมาณ2ล้านฟองขอความร่วมมือสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และฟาร์มให้บริหารราคาขายหน้าฟาร์มอย่างเหมาะสมไม่ให้ปรับราคาขึ้นขอความร่วมมือผู้ส่งออกไข่ไก่ชะลอและเลื่อนแผนการส่งออกพร้อมแจ้งแผนการส่งออกรายสัปดาห์ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนมายังกรมการค้าภายในเพื่อรักษาปริมาณไข่ไก่ไว้สำหรับการบริโภคภายในประเทศเป็นลำดับแรกหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมให้เหมาะสมตรวจสอบการจำหน่ายทั้งขายส่งและขายปลีกดูแลให้ราคาสอดคล้องกับต้นทุนและปริมาณสินค้าไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดูแลตลอดห่วงโซ่การจำหน่ายหากประชาชนพบการจำหน่ายไข่ไก่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่ปิดป้ายแสดงราคาฉวยโอกาสจำหน่ายราคาสูงเกินสมควรหรือปฏิเสธการจำหน่ายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569กรมการค้าภายในจะบริหารจัดการปริมาณไข่ไก่ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างเพียงพอและในราคาที่เป็นธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Gromon House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Chiang Mai Radio
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening

0: ็นสิ่งที่เราต้องมีทุกคนจริงๆแต่ละวันนี่ถ่ายรูปโน่นรูปนี่แล้วเป็นคนชอบถ่ายรูปท้องฟ้านะไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าเวลาที่ฝนตกท้องฟ้าเวลาที่แดดมาหรือว่าท้องฟ้าแบบไหนตอนเย็นก็ชอบในมือถือนี่มีแต่รูปแมวแล้วก็มีแต่รูปท้องฟ้าจริงๆลิตาและป้าโปเตโต้กับรูปถ่ายค่ะและเพอร์พีชกับภาพถ่ายวันวานเขายังใช้คำว่ารูปถ่ายภาพถ่ายดูแบบเหมือนจะโบราณแต่มันก็คือเรื่องที่เป็นอะไรที่เป็นจริงมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ใหม่3กับอีกประมาณ19นาทีฟังเพลงเพราะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมกับชั่วโมงนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าชั่วโมงนี้เราจะมีเอเชียนซองมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยในช่วงครึ่งหลังของเรามาถึงงานของโบกี้ไลออนเพลงนี้บ้างกับส่วนต่าง Do It Without Me
1: จำได้ทุกทุกอย่าง
0: เราจะมีความเก่งในแต่ละคนแตกต่างกันไปนะ
1: เดินทาง
0: ไม่ว่าปัญหาไหนจะผ่านให้ได้ค่ะ

0: ไปต่อหรือพอแค่นี้ดีอยู่ที่เรานะคะถ้าเกิดเราไหวเราก็ไปต่อถ้าไม่ไหวเราก็พักกันก่อนแค่นั้นไม่น่าจะยุ่งยากอะไรมาอยู่ที่ตัวเราเองจะควบคุมตัวเองได้หรือเปล่าเท่านั้นนะคะเสียงของเบนข้าวขวัญค่ะแล้วก็หายไปต่อไว้ไปต่อไหมและพิกซี่กับรักกันต่อเลิกกันโบกี้ไลออนส่วนต่าง Do It Without Me 3เพลงต่อเนื่องกับชั่วโมงยามบ่ายพูดถึงเรื่องของรูปถ่ายภาพถ่ายในมือถือซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะมีรูปของสิ่งที่เราชอบเลยประมาณนี้บางคนก็จะเป็นรูปของรถบ้างบางคนก็จะมีรูปของลูกชายบางคนก็จะเป็นน้องหมาบางคนก็เป็นน้องแมวแตกต่างกันไปอย่างที่บอกไปว่าความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันต่างกันอยู่ที่ว่าความชอบของเราเป็นแบบไหนแล้วเราจะเก็บเมมโมรีทุกอย่างไว้ในความทรงจำในภาพถ่ายแต่ก็ต้องอย่าลืมไปลบบ้างนะเพราะบางทีมันเยอะจนอาจจะทำให้มือถือของเราเมมมันเต็มได้นั่นเองจะได้มีเอาไว้เก็บรูปอื่นๆกันบ้างนะคะส่วนใครที่ชอบเที่ยวต้องบอกเลยนะว่าต้องเผื่อไว้เราจะได้มีรูปสวยๆเราจะได้เดินทางอย่างสบายใจค่ะและอย่าลืมนะรถคันเก่งคันโปรดที่พร้อมเดินทางกับคุณเสมอโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะขอบพระคุณบริษัทสแตนดาร์ดทัวร์จำกัดที่วางใจให้โตโยต้าเชียงใหม่ได้ดูแลและก็เป็นส่วนหนึ่งในทุกการเดินทางนะคะขอให้รถคันใหม่นี้เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีทุกภารกิจพาก้าวสู่ความสำเร็จแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยในทุกเส้นทางขอบคุณจากใจที่ไว้วางใจโตโยต้าเชียงใหม่ของเราเพราะฉะนั้นใครอยากจะเป็นเจ้าของรถคันใหม่อย่าลืมนะคะไปเจอกันได้ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะเอาไว้ใช้งานเอาไว้บรรทุกของได้หมดเลยทีเดียวทั้งไฮลักซ์แชมป์ไฮลักซ์ทาวเวอร์รถเก๋งขับสบายเล็กๆน่ารักเหมาะสำหรับทุกครอบครัวและประหยัดมากๆก็ต้องคันนี้เลยค่ะ New Yaris Atype HEV พร้อมกับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้น 4,277 บาทมีงบมานิดนึงและอยากจะได้รถคันใหญ่แบบนั่งสบายสมาชิกในบ้านมีกี่คนก็นั่งกันได้ไม่อึดอัดแน่นอนกับรุ่นของ Clara Cross นะคะคุ้มครบทุกการเดินทางเลยหรือว่าจะเป็น Yaris Cross คันนี้ก็เอาอยู่เหมือนกันรับข้อเสนอพิเศษจากเราผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1หรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% หรือดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ชอบทางเลือกไหนบอกเราได้ค่ะซึ่งเราจะมีทั้งที่ปรึกษาการขายและมีรถพร้อมส่งมอบทำให้คุณได้เดินทางอย่างสบายใจชอบคันใหญ่ Land Cruiser FJ คันนี้ไปให้ชัดไปให้สุดก็รอคุณอยู่เช่นเดียวกันนะคะสนใจแวะไปเทสต์ไดรฟ์เลือกได้เลยค่ะที่ Toyotaเชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเสียงของน้องเมืองค่ะและก่อนคุณจะชอบผมไหม
1: ก่อน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Qingrai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Qingrai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes: arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Qingrai Chiang Mai Learning City.
3: Refresh, refill the music.

มีแต่คนบอกว่าถนนโล่งๆการจราจรตอนเช้าก็ไม่ติดตอนเย็นก็ไม่ติดก็เลยทำให้การมาทำงานของบางคนที่ตอนเช้าเนี่ยปกติจะต้องมาเร็วอย่างเช่นถ้าเกิดเข้างานกี่โมงล่ะเข้างาน8โมงใช่ไหมก็จะต้องออกจากบ้านประมาณ7โมง10 7โมง20เลยประมาณนี้แต่ตอนนี้7โมงครึ่งออกบ้านก็ยังถึงที่ทำงานทันก็ว่ากันไปก็จะใช้เวลาแบบชิลๆแบบนี้อีกไม่กี่วันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเริ่ม back to school เปิดเทอมกันแล้วด้วยแต่ว่าก็โชคดีที่ไม่ได้เปิดพร้อมกันแบบพรึบพรับก็ทยอยเปิดกันไปก็ว่ากันไปกับช่วงของเปิดเทอมกันละกันนะคะมาทางงานเก่าของ M Black เพลงนี้บ้างกับ Oh Yeah ค่ะ

เงินจากแอมค่ะคุณนฟังจาก Spring of Yours นะคะนี่คือ See You Later เพลงน่ารักนะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าทั้งเสียงร้องทั้งอะไรเนี่ยคล้ายๆละไม้กับSea in Blue มากๆอันนี้ก็เห็นด้วยเพราะว่าคล้ายจริงๆแต่ว่าไม่ใช่งานของแอมศิลปินวงแอมนะคะกับ See You Later ก่อนนั้นมี Tracer กับ Bomb และ Em Black กับ Oh Yeah ด้วยและดูเวลาตอนนี้ใกล้จะ 4:00 นแล้วด้วยคุณผู้ฟังกับคุณด้วยการติดตามฟังเพลงเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งบ่ายนั่งยาวๆมาตั้งแต่บ่ายโมงถึง 4:00 นแล้วแวบเข้าไปอ่านข่าวข่าวนึงมาค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะคนที่ขึ้นรถแล้วก็นั่งรถเนี่ยปกติถ้าเกิดไม่ได้ขับเองเราก็จะว่างใช่ไหมเราก็จะเล่นมือถือจะแชทไปจะวิดีโอจะวิดีโอคอลจะคุยโน่นคุยนี่ไปแต่ถ้าเกิดเรามัวแต่ก้มหน้าดูมือถืออย่างเดียวเราอาจจะเมารถได้เหมือนกรณีแบบนี้เหมือนกันก็คือเป็นเรื่องราวที่มีการแชร์ต่อก็คือเรื่องราวของคนขับรถคนหนึ่งที่เขาไปรับผู้โดยสารเป็นชาวเมียนมาขึ้นมาใช้บริการโดยเธอนั่งอยู่เบาะหน้าข้างๆคนขับเลยและตลอดเวลาที่รถวิ่งไปเป็นชั่วโมงผู้โดยสารคนนี้ก็ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์คือไม่ดูข้างทงข้างทางเลยนะเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาเดี๋ยวก็พิมพ์แชทเดี๋ยวก็วิดีโอคอลคุยกับเพื่อนโดยที่ไม่ยอมวางสายเรียกได้ว่าตลอดทั้งการเดินทางเธอไม่เงยหน้าขึ้นมาเลยซึ่งผลสิ่งนั้นก็คือทำให้เธอแบบมึนหัวแล้วก็เกิดอาการแบบวิงเวียนศีรษะเมารถอย่างหนักสุดท้ายก็คือกลั้นไม่ไหวก็อาเจียนพุ่งออกมาเลอะบริเวณที่วางเท้าแล้วก็บอกรถเต็มๆกันเลยทีเดียวค่ะก็กลายเป็นดราม่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมองข้างหน้าบ้างคุยกับคนขับบ้างก็ดีนะอย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเพราะบางทีจะทำให้เราเกิดอาการมึนๆแบบนี้ได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM กลับมาเจอกัน 5:00 นพร้อมกับเพลงเก่าเหมือนเดิมนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางแคที่โฮคูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐซึ่งถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย108รายส่งผลให้ปีนี้สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 3,900 รายนับเป็นการแพร่ระบาดโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2534ขณะเดียวกันรัฐนิวยอร์กยังขยายขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญโดยอนุญาตบริการให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดขังทูมและหัดเยอรมันอย่างครอบคลุมให้แก่เด็กที่มีอายุ2ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองและรายงานประวัติการฉีดทุกรายการเข้าสู่ระบบทะเบียนวัคซีนของรัฐภายใน72ชั่วโมงท่ามกลางการระบาดของโรคหัดในหลายพื้นที่ในชุมชนชนบทซึ่งมีผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
10: เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: you're listening 92 Chiang Mai radio Chiang Mai radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: างใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: ังคะกลับมาเจอกันเวลาของรายการวิทยุมาส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาตินะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะสภาพอากาศภาคเหนือยังคงแปรปรวนเรียกว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนแล้วภาคเหนือบ้านเราก็สัมผัสลมหนาวในช่วงเช้าๆได้อยู่นะคะวันนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะสำหรับเชียงใหม่ทางสทนช.นะคะก็ได้เปิดรายชื่ออำเภอที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักจังหวัดเชียงใหม่ไว้ล่วงหน้า7ตุลาคมค่ะที่อมก๋อยน่าจะต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนอยู่ที่35ถึง90มิลลิเมตรค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์นำมาฝากกันข้อคิดดีๆที่นี่พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินด้วยค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM

0: สง่างามไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าตำแหน่งหรือสิ่งที่ผู้คนเรียกขานเราความสง่างามเกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งมีพลังมากพอแต่ไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจทั้งหมดที่มีมีทรัพย์มากพอแต่ยังเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆประสบความสำเร็จมากพอแต่ยังเคารพคนธรรมดาสามารถยืนอยู่สูงแต่ไม่ลืมก้มลงมองผู้คนเบื้องล่างผู้ที่รู้จักพอจึงไม่ได้เล็กลงตรงกันข้ามเขากลับมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นภายในคือศักดิ์ศรีของมนุษย์ผู้ไม่ตกเป็นทาสของความอยาก
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: ฟังค่ะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำอีกหนึ่งร้านค่ะกินกล้วยกันอร่อยเพลินเคี้ยวมันทุกคำนะคะกับของกินเล่นคุณภาพหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมทองทอดกรอบหวานมันกรอบอร่อยทองม้วนกรอบหอมกะทิกรอบเค็มเคี้ยวเพลินกล้วยไส้มะขามเพชรบูรณ์นี่รสเด็ดไม่เหมือนใครนอกจากนี้ยังมีกล้วยบาร์บีคิวหอมเข้มเต็มรสอินทผลัมหวานธรรมชาติถั่วลายเสือเม็ดใหญ่เต็มคำและถั่วทองคำอร่อยจนหยุดไม่ได้แวะมานะคะที่ร้านกินกล้วยกันอร่อยสดใหม่ซื้อเป็นของฝากก็ดีซื้อทานเองก็ฟินค่ะร้านกินกล้วยกันบริเวณลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าค่ะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4
6: Your happiness, our happiness Mass FM Your happiness

0: นิยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่จากหนังสือ Positive Thinking ตอนหนึ่งนะคะว่าทุกชีวิตมีคุณค่าทุกคนมีทางเดินเป็นของตัวเองค่ะดังนั้นอย่าไปสนใจว่าใครจะดีกว่าเราหรือเลวกว่าเราอย่าไปสนใจว่าใครจะรวยกว่าเราหรือจนกว่าเราเพราะการเปรียบเทียบในเรื่องของชีวิตมีแต่จะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำลงเท่านั้นมีคนที่ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตพวกเขามักจะเปรียบเทียบกับคนที่ต้อยต่ำกว่าเพื่อให้ตนเองมีความสุขเพิ่มขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เขาพบกับคนที่มั่งคั่งกว่าเก่งกว่าเขาก็ยังคงเปรียบเทียบกับคนใหม่ๆอยู่เสมอเปรียบเทียบไปมาแบบนี้ก็ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยล่ะค่ะ

0: สั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลรอสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมวันโทนหน้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และเวฟ104ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Giorno Plus Leaf 160มาเวฟ125และซุปเปอร์คาร์ทันราคาถูกกว่าใคร
0: แถมแหละทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้จ้ะนิยมพาณิชย์เท่านั้น
2: รู้ไหมอาบน้ำเย็นทำให้ความดันพุ่ง
3: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
2: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
3: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
1: ถูกต้องแล้วครับน้ำอุ่นเพียงด้วยความสะอาดแต่ยังช่วยผ่อนคลายบอกเลยว่าฟินมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นนิยมพาณิชย์ให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์
2: เปิดแอร์หน้าฝนไม่ต้องทนกับความอับชื้น
3: ใช้หมดราย
2: เย็นสบาย
3: หายใจเต็มปอด
2: ซื้อแอร์วันนี
3: ้แถมฟรี
2: เครื่องทำน้ำอุ่น
3: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาท
1: ผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึงมือเครื่องเก่าเอามาแลกมาได้ 2,000 ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดโปรแรงเกินต้านกับงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โปiPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุมูลค่า 7,990 บาทฟรีคุ้มสุดด้วยมือถืองบประหยัดค่ะดาวเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วน iPad ราคาเริ่มแค่35บาทต่อวัน Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% แค่เดือนละ359บาทส่วน MacBook Neoจ่ายเบาๆแค่วันละ50บาทเท่านั้นรับฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษนะคะเครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้มวันนี้ที่นิยมพาณิชย์เท่านั้นค่ะสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forever Bee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forever Bee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
2: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
0: ให้ Forever Bee ดูแลสุขภาพที่ Forever Bee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
1: และ Forever Bee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
3: Mass FM.
4: It's DJ Monster with

คุณผู้ฟังคะติดตามเนชั่นออนไลน์นะคะที่ได้พูดถึงประเทศในเอเชียและเอเชียกลางยกระดับคุมเข้มพรมแดนขั้นสูงสุดหลังเชื้อกาฬโรคปลอดรั่วไหลจากแล็บไซบีเรียคร่าชีวิตนักวิจัยสาวสั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงนับร้อยที่ได้ติดตามนำเสนอให้ทราบไปแล้วนะคะวันนี้มีรายงานเพิ่มเติมบอกว่ากลุ่มประเทศในเอเชียกลางและเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับรัสเซียได้ตั้งรับระดับสูงแล้วก็สั่งการคุมเข้มด้านตรวจเข้าเมืองอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดอุบัติเหตุเชื้อกาฬโรคปอดรั่วไหลจากห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคอีคูตส์ในเมืองเซเลคอฟแคว้นไซบีเรียประเทศรัสเซียจนเป็นเหตุให้ดายาชิปิโลวาเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวัย28ปีติดเชื้อและเสียชีวิตลงนำไปสู่การสั่งกักบริเวณประชาชนและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลายร้อยคนรวมถึงสั่งปิดโรงพยาบาลในพื้นที่ถึง4แห่งทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขคีร์กีสถานได้สั่งยกระดับมาตรการกักกันและคัดกรองสุขอนามัยขั้นสูงสุดบริเวณจุดข้ามแดนทุกแห่งทั้งการตรวจบุคคลยานพาหนะและสินค้าตลอดแนวพรมแดนติดกับรัสเซียยาวกว่า 7,500 กิโลเมตรขณะที่อุซเบกิสถานประกาศเตรียมพร้อมหน่วยงานสกัดกั้นโรคระบาดร้ายแรงข้ามแดนด้านมองโกเลียยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนพร้อมประสานงานขอข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียอันตรายแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดจากองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับกาฬโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียถือเป็นรูปแบบที่รุนแรงและอันตรายที่สุดในตระกูลกาฬโรคเนื่องจากเป็นชนิดเดียวที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางอากาศและละอองฝอยจากการไอหรือจามเข้าสู่ระบบหายใจและเนื้อปอดโดยตรงต่างจากกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองหรือกาฬโรคในเลือดที่เกิดจากหมัดสัตว์กัดผู้ได้รับเชื้อจะมีอาการปอดอักเสบรุนแรงไข้สูงหนาวสั่นเจ็บหน้าอกและไอเป็นเลือดด้วยอาการจะทรุดหนักอย่างรวดเร็วภายใน24ถึง48ชั่วโมงซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงเกือบ 100% อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและได้รับยาปฏิชีวนะทันภายใน24ชั่วโมงแรกจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าแม้โรคนี้จะอันตรายถึงชีวิตแต่ไม่ได้แพร่กระจายได้ง่ายนักโดยผู้ป่วยจะต้องสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียในปริมาณมากจึงจะเกิดการป่วยได้ในขณะเดียวกันมาติดตามการรับมือของประเทศไทยนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์บอกว่าเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือนอกพื้นที่อีกทั้งขณะนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดโดยกาฬโรคถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีระบบรายงานและการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยทั่วไปกาฬโรคปอดจะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่สามารถแพร่เชื้อได้และมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันโรคมีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นและมีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสโดยขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางเที่ยวบินหรือเปิดการคัดกรองพิเศษช่องทางเข้าออกประเท

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมแสดงความยินดีกับสองสาวน้อยนวัตกรจิ๋วระดับชั้นประถมศึกษาที่โชว์ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างยอดเยี่ยมจนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองบนเวทีระดับนานาชาติซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันนวัตกรรมและฝึกทักษะปฏิบัติ STEM ระดับภูมิภาคอาเซียนและจีนที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผลงานชิ้นนี้สะท้อนถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์อัจฉริยภาพของเด็กๆและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากลและอย่างน่าภาคภูมิใจทีมนวัตกรจิ๋วคนเก่งแห่งวารีเชียงใหม่ประกอบด้วยน้องชัญญาบุญเนาและน้องพัชรนันท์บุญสวัสดิ์โดยมีครูที่ปรึกษาคือครูรัตนาพรแหวนเพชรและครูปวริศพรมเทศขอชื่นชมในความเพียรพยายามการฝึกซ้อมและสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักของน้องๆ นะคะรวมถึงคุณครูที่ปรึกษาที่คอยบ่มเพาะถ่ายทอดทักษะ STEM ผลักดันศักยภาพของเด็กๆจนประสบความสำเร็จสูงสุดนำชื่อเสียงมาสู่วารีเชียงใหม่และประเทศไทยวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: Craftflat
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
3: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: ชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ

0: ณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
1: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
1: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
0: มนนมสดถูกจริง
1: ประทับใจ
0: ไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดสุดถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี้ยสาขาสี่แยกแม่เหี้ยสันกำแพงสายใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
2: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและธนาคารโลหิตโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญร่วมทำความดีครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันนวมินทรมหาราชขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งชาวลำพูนและเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่กับกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะการบริจาคของคุณคือโอกาสใหม่และการต่อลมหายใจให้ผู้อื่นในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3หน้าชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเชิญนะคะมาร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยกันที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน13ตุลาคม10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นค่ะ
3: Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าบดีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: มากอายุมากความเข้าใจ
6: ถาวรท่อไอเสีย
7: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
8: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
9: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
10: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
8: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
11: Mass FM
2: การคิดบวกไม่ได้หมายถึงการคาดหวังว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นแต่หมายถึงการยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
11: Positive thinking doesn't mean expecting the best to happen, but it means accepting that what happened was for the best.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ Thai Next Thai Nest ชวนคนรุ่นใหม่ต่อยอดอัตลักษณ์ไทยสู่เกมและสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Thai Next Thai Nest เกมอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากลณคันตนะ Virtual Production Studio เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาต่อยอดผ่านความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารร่วมสมัยให้สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และผู้คนในวงกว้างในโอกาสนี้นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบหมายให้นายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมไทยมาสร้างสรรค์และต่อยอดสู่ผลงานร่วมสมัยเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และสร้างการรับรู้ในวงกว้างกิจกรรม Thai Next Thai Nest จึงถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาพบกับความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและสื่อร่วมสมัยเพื่อให้เรื่องราวและอัตลักษณ์ของไทยสามารถสื่อสารกับคนรุ่นใหม่และขยายไปสู่ผู้ชมในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้นการต่อยอดความเป็นไทยผ่านเกมการออกแบบอาร์ตทอยคอสเพลย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลอาร์ตทอยคอสเพลย์และโรบล็อกซ์พร้อมนำผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงและแข่งขันในงาน Gamescom Asia Thailand Game Show 2026ระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Thai Next Thai Nest X @TNT2026 Instagram @ThaiNextThaiNest TikTok @ThaiNextThaiNestจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
6: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai.Through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
7: รักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใคร ที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @Lana HospitalLana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92

างทีการที่เราฟังได้เยอะขึ้นจะทำให้เรารู้มากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ทำให้เราเครียดตามไปด้วยบางทีฟังเยอะเกินไปเรื่องเยอะก็ทำให้เหมือนแบกรับปัญหาคนอื่นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวได้เหมือนกันนะคะไม่เจริญภูระฟังซิฟังและวิดาโกมารกุลกับไม้ขีดไฟกระดอกทานตะวันค่ะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:18 นอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันที่การเดินทางค่อนข้างที่จะชิลๆสบายๆแต่ก็ต้องฝากให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะเพราะว่าจะว่าไปช่วงสายของวันนี้พี่ตื่นขับรถไปเส้นมหิดลนะคะคุณผู้ฟังจะไปโรงพยาบาลปรากฏว่ารถติดอะไรไม่รู้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรแต่รถชะลอตัวนั่นเองค่ะและจุดหนึ่งซึ่งตอนนี้มีการรายงานเรื่องของอุบัติเหตุจากกู้ภัยเฉพาะกิจเชียงใหม่เมื่อเวลาประมาณ3:00ที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนต้นไม้บนเกาะกลางบริเวณวงแหวนรอบ2หน้าทางเข้าวัดตำหนักเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ใช้ว่าถนนโล่งๆและจะใช้ความเร็วมากเกินไปขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันในช่วงเวลายามเย็นเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมและเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและนาคามินเพลงนี้บ้างไม่มีทางรู้เลย

ท่านั้นนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าปัญหาชีวิตมันเยอะเหลือเกินสิ่งที่สามารถทำให้เราผ่อนคลายสบายใจก็คือกลับไปหาคนที่รักเรานะคะก็มีไม่กี่คนนะที่รักเราจริงๆอาจจะเป็นคนในครอบครัวจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนสนิทที่คอยรับฟังปัญหาจริงๆแล้วไม่ต้องช่วยอะไรมากแค่รับฟังแค่เป็นที่ซัพพอร์ตใจเป็นกำลังใจให้เราแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะกลับมาสักครั้งค่ะงานเก่าของนรินทร์ถอนบางช้างนาลากามินด้วยไม่มีทางรู้เลยนะคะ 17:26 ค่ะกับเวลาช่วงเย็นของเราและอยู่ด้วยกันกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่กันด้วยกำลังหารถครอบครัวที่นั่งสบายจิตที่นั่งไหมคะคันนี้อาจจะใช้สมัครคุณได้ค่ะมาพร้อมกับ All New Mitsubishi Xpander HEV ใหม่2025คันเดียวจบทั้งครอบครัวทั้งเที่ยวทั้งใช้งานลดสูงสุด 150,000 บาทและยังฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยขับสบายพาครอบครัวเที่ยวก็พร้อมใช้งานได้ทุกวันลงตัวคันเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สนใจคันนี้แวะไปเทสไดรฟ์และเลือกกันได้ค่ะหรือว่าจะเป็นความสวยใหม่ของ All New Mitsubishi X-Force HEV ตุลาคมนี้คุ้มแค่ไหนมาดูกันนะคะใครที่กำลังมองหา SUV ที่ครบทุกความสบายคันนี้บอกเลยค่ะว่ายังไงก็คุ้มเพราะเทคโนโลยีไฮบริดนะคะประหยัดมากตอบโจทย์การใช้งานในทุกวันดีไซน์สปอร์ตโดดเด่นทุกมุมขับสนุกพร้อมความอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้จริงอย่าเพิ่งตัดสินใจจากแค่ในคลิปมาดูของจริงมาเทสไดรฟ์มาทดลองขับด้วยตัวคนเองสัมผัสทั้งข้างในข้างนอกนั่งเป็นยังไงบ้างเลือกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยเชียงใหม่และอย่าลืมพบกับความใหม่ล่าสุดของ All New Pajero กันด้วยสวยดีไซน์นี่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสนใจแบบไหนรุ่นไหนอย่าลืมแวะไปเจอกันได้กับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาแม่เหี้ยนะคะอยู่ติดกับแมคโครหางดงสาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชคและที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้ายในรุ่นของ All New Pajero 2027ตัวจริงมาแน่ค่ะมาพร้อมกับความสวยใหม่ซึ่งสาวชาวเชียงใหม่ได้สามารถที่จะลงทะเบียนทดลองขับล่วงหน้ากับการเปิดตำนานบทใหม่ของ All New Pajero 2027ได้แล้ววันนี้เทสไดรฟ์ 19-25 ตุลาคมนี้ลงทะเบียนกันได้ทั้ง2สาขาเลยค่ะทั้งแสงชัยทั้งมิสูแสงชัยสาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชคและที่มิสูแสงชัยสาขาแม่เหี่ยติดกับแบ็คโครนั่นเองนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์ของเรา0931400165และที่0864298251ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้อย่าลืมมาเทสไดรฟ์มาเลือกรถที่ตรงใจกันได้กับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของมิกกี้อย่ามองฉันเป็นคนอื่น

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City

นะคะงานเก่าของนิโคลเทรโอค่ะคุณฟังก่อนหน้านั้นมีอีกหนึ่งงานเก่าๆของมาเช่าวัฒนาพานิชกับผิดไปแล้วถ้าเกิดรู้สึกตัวว่าทำอะไรที่มันพลาดไปมันผิดไปแก้ไขได้ก็แก้ไขกันละกันนะคะอย่ารอให้ใครต้องมาบอกเราว่าต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้เรารู้ตัวเองดีว่าเราผิดตรงไหนก็แก้ไขกันไปนะคะตัวทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะ 17:44 กับแดดแรงมากนะเวลานี้นะคะใครที่ดูในแอปพลิเคชันของวินดี้เนี่ยไม่มีกลุ่มฝนเลยคุณผู้ฟังวันนี้น่าจะโอเคนะน่าจะรอดจากฝนเพราะบางคนก็ไม่ได้ชอบฝนเท่าไหร่ยิ่งตอนเย็นบ้านเราตลาดนัดเยอะซะด้วยนะคะฝนตกมานี่หมดสนุกกันเลยทีเดียวก็ไม่มีก็ดีนะคะคุณผู้ฟังเข้าสู่หมดปกติของการใช้ชีวิตกันต่อไปโดยที่ไม่มีฝนนั่นเองเพราะจริงๆแล้วจะว่าไปฝนตกก็ใช่ว่าจะเย็นนะบางทีก็มีความรู้สึกว่ามันยังร้อนอยู่เลยและตอนกลางคืนก็ต้องเปิดแอร์นอนถ้าไม่เปิดก็นอนแทบจะไม่ได้กันเลยทีเดียวค่ะก็ปรับเปลี่ยนกันไปกับเรื่องราวของดินฟ้าอากาศนั่นเองและอากาศดีๆแบบนี้ต้องแวะเลยค่ะเพราะว่าร้านเราเปิดแล้วเรียบร้อยกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะมาพร้อมกับความอร่อยของเมนูอาหารที่เยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะอร่อยจัดในย่าน7ยอดเลยก็ว่าได้ใครที่เป็นสายซีฟู้ดเลิฟเวอร์ต้องการทานของทะเลอร่อยอร่อยและคัดสรรทั้งความสดและก็ความใหม่ของอาหารทะเลให้คุณได้เลือกทานกันต้องที่นี่กับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะกว่า10ปีค่ะที่ร้านยังคงมาตรฐานทั้งความสดสะอาดและคุณภาพของวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอทุกจานสะท้อนถึงความพิถีพิถันในการให้คุณได้เลือกทานอาหารทะเลและอาหารไทยแบบพรีเมียมทั้งเข้มข้นและละเมียดละไมในทุกจานเลยทีเดียวค่ะเมนูพิเศษของทางร้านที่แนะนำก็คือเต่าเต้ยหม้อไฟปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาเนื้ออ่อนน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมและเป็นเอกลักษณ์นะคะกุ้งเผากุ้งใหญ่เผาก็ได้ค่ะเป็นกุ้งแม่น้ำขนาดใหญ่เนื้อแน่นหอมและซุปแซ่บมากๆเลยนะมันกุ้งแบบเยิ้มๆเลยทีเดียวสีส้มทองทานกับ

ด้วยค่ะสำหรับท่านที่มีงานเลี้ยงต้องการให้เราดูแลจะเป็นเลี้ยงขนาดไหนบอกจำนวนของคนที่จะไปร่วมงานได้เลยเลี้ยงขนาดเล็กก็ได้ขนาดกลางก็กำลังดีหรือว่าจะเป็นขนาดใหญ่เราก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะบอกเราได้ยินดีให้บริการเสมอกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยร้านอยู่ด้านขวามือมีที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายมากๆโทรจองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0635251719 0635251719ยินดีให้บริการทุกวันและทุกเย็น17 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจะเป็นในส่วนของการรีวิวบรรยากาศรวมๆเมนูอาหารต่างๆค่ะไปดูตัวอย่างได้ทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็นนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเรามาถึงงานเก่าๆของศิลปินคนนี้บ้างกันละกันค่ะคุณฟังงานเก่าของตินานบ้างไม่ได้เปิดเพลงตินานนานแล้วนะคะเพลงช้าของเธอเพลงนี้กับรักเธอที่สุดค่ะ

ณัฐวดีค่ะคุณผู้ฟังรักเธอที่สุด You are the one นะคะชื่อเพลงเหมือนกันกับตินาเลยค่ะความหมายของความรักเวลาที่เรารักใครที่สุดแล้วเพลงนี้จะลอยมาเลยเป็นเพลงเก่าที่ชอบมากเลยนะคะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังกับคุณสมบัติทุกการติดตามนะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight ไปพร้อมกับนาฬิกาทรายของโฟร์ดนฤมลเพลงนี้แล้วกันนะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยอย่าลืมเปิดไฟหน้ารถกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้มืดเร็วมากพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอ

0: ูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
1: You're listening.

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันพุธวันนี้นะครับ7ตุลาคมนะครับวันนี้แดดใสเปรี้ยงเลยอุณหภูมิก็สูงหน่อยนึงนะวันนี้30ต้นๆเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังก็อยู่กับบรรยากาศของอากาศอุ่นๆวันนี้กันมานะครับจะมืดเร็วมืดช้าเดี๋ยวดูกันอีกทีกันละกันตอนนี้ก็อยู่ด้วยคุณฟังถึง19นาฬิกากับ Radio Twilight นะฮะชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและวอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town คอนเสิร์ตวง Porsche นะฮะใครเป็นแฟน Porsche เป็นแฟนของเพลงฮิตยอดนิยมที่คุณหลายๆคนยังคงจดจำงานของ Porsche ได้แล้วก็พบกันได้28ตุลาคมนี้ที่วอร์มอัพนะครับส่วนการเปิดให้จองโต๊ะสำรองที่นั่งจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับแต่คืนนี้พบกันได้ที่วอร์มอัพ The Best in Town ครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองครับส่วนคอกาแฟไม่พลาดนะครับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจและค่ำวันนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันนี้ก็เป็นวันพุธกลางสัปดาห์ทีเดียวนะครับไม่มีอะไรมากมายนอกจากช่วงนี้ก็จะแห้งๆหน่อยนะฮะแดดก็ร้อนทีเดียวนะครับเรื่องฝนเนี่ยเห็นว่ามีรายงานไปว่ากันมาที่10นู่นนะฮะอย่างน้อยมีเวลาหายใจอยู่หลายๆวันนะครับแต่ผมเชื่อยังไงต้องมีฝนปิดท้ายก่อนจะเข้าหนาวไม่มีไม่ได้มันขัดธรรมเนียมไปทีเดียวโอ้แต่คุณผู้ฟังช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องของผักปรับราคาขึ้นนะฮะประมาณสัก 10-20-30% เลยทีเดียวอาจจะด้วยน้ำท่วมทางภาคกลางนะฮะหรือว่าจะเป็นทางภาคเหนือของเราที่ผ่านมาสักเดือนที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะฮะใครกินเจบ้างครับปีนี้นะฮะก็แล้วแต่ความสะดวกบางท่านก็บอกทานแล้วตุ้ยก็แล้วแต่นะตามสะดวกซึ่งปีนี้เจผมไปนั่งคุณผู้ฟังก็ให้รายละเอียดมาก็เดี๋ยววันที่9นี่ก็เคลียร์ใช่ไหมเริ่ม10ถึง18นะเทศกาลกินเจของปีนี้ในเดือนตุลาคมนะประมาณนั้นเอาตามสะดวกครับใครสะดวกก็ทานไม่สะดวกก็เลี่ยงเอานะฮะอาจจะทานตลอดบ้างไม่ทานบ้างแล้วแต่ความสะดวกจะด้วยเหตุผลอะไรกันแล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตกันแล้วกันครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 677
1: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทย

0: หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับลากันแค่นี้ก็แล้วกันค่ะวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่ ที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ขุนเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่า ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทางนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จะเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นในนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับ จะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: และผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFPรายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
0: ต
1: ี
0: สนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมาย

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอมอลกรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทย
2: Refresh Refill the music
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

วัสดีครับคุณผู้ฟังนะต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนว ขอไปแนววาไรตี้ครับที่จะเอาข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงเอามาผสมผสานกันนะครับเล่าให้คุณผู้ฟังในฟังในช่วงเวลาประมาณ50นาทีต่อจากนี้ไปนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอและเชียงใหม่เรดิโอ .com ติดตามฟังทางระบบออนไลน์ได้นะครับไฮไลท์ของทางรายการคุณฟังสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ของรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและ TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กเช่นเดียวกันนะครับวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กก็รวบรวมเอาข่าวสารประกาศให้ทราบแจ้งเตือนต่างๆเอาไว้ในช่วงที่1นะครับช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอทีเทคโนโลยีการสื่อสารบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงนวัตกรรมต่างๆนะครับรวมถึงแถมท้ายด้วยประวัติไม่ใช่ประวัติสิเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆก็จะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทางระบบออนไลน์เชียงใหม่ radio.com และสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้ามาในห้องไลฟ์เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กแล้วนะครับคุณก้อยรัชดาพรคุณปุยเมฆสีฟ้าครับสวัสดีนะครับคุณจูสวัสดีครับคุณนิวเทลบอสของผมสวัสดีครับผมคุณเอกลินพิสฟูสวัสดีครับคุณจูบ่นร้อนฮะร้อนสุดฤทธิ์สุดเดชฮะจริงจริงวันนี้ร้อนจริงร้อนจริงนะครับวันพุธนะครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีนะครับบอสนิวเทลสวัสดีวันพุธครับผมนะฮะทักทายกันพอสมควรในช่วงแรกนะครับคุณจำนงสวัสดีครับก็เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์กครับครู่เดียวครับผม

0: องหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

0: สวัสดีคุณป้าแก้วมาลูนมีชัยคุณไอดีก็รับก็ปรับจบสวัสดีนะครับคุณลักกี้กอกใช่ไหมถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะคุณนิ่มเกตฮอนสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้สวัสดีนะครับคุณพานุมาศสายงามสวัสดีคุณบอลเบนสวัสดีครับคุณหลิงสวัสดีครับคุณซอใสสวัสดีครับเอสคอยดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วันที่ทอล์กฝากกด follow กดแชร์ไลค์ให้ด้วยนะครับเผื่อว่าจะมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มนะครับคุณอีเวนนิ่งนะครับเผื่อจะมีสมาชิกเข้ามาร่วมกันเยอะๆนะคุยกันไปส่งข้อมูลหากันไปสนุกดีนะครับช่วงแรกของเชียงใหม่วันที่ทอล์กก็ตามธรรมเนียมนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเรื่องของอากาศแปรปรวนฉบับที่2นะครับช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับวันที่9จะเป็นโซนของภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้วันที่10ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้และปริมณฑลนะครับวันที่11ภาคเหนือตอนล่างครับภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้และวันที่13ภาคใต้ล้วนๆภาคเหนือตอนบนหายไปเลยนะครับก็ถือว่าเริ่มลดลงแล้วนะครับเริ่มลดลงแล้วในส่วนของทีลมฟ้าอากาศก็บอกว่าไทยตอนบนภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกช่วงนี้ท่านสามารถซักผ้าตากแดดได้ครับจนถึงวันที่9หลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง11แดดจะหายฝนจะกลับมานะพรุ่งนี้เขาจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าน่าจะอยู่ในโซนตรงไหนบ้างนะครับเขาจะมีภาพจำลองแผนที่อากาศให้เราดูนะครับเช้าวันนี้ที่ไหนอากาศเย็นแล้วบ้างครับนี่ต้องดูนะครับว่าตอนนี้คือเริ่มจะมีอากาศเย็นลงมาบ้างแล้วนะครับความกดอากาศสูงนะครับโอเคเรื่องอากาศวันนี้สั้นๆง่ายๆนะครับไม่มีอะไรตื่นเต้นมากมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้นะที่อำเภอจอมทองนี่คุณอัศวินมาอย่างอำเภอจอมทองสวัสดีคุณต่อครับสวัสดีคุณนาลี่ครับสวัสดีคุณณภาพัฒน์แอนนายินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเชียงใหม่นิวนะครับได้ไปสัมภาษณ์คุณบุญศรีทิปัญญาเป็นแม่ค้าเห็ดอยู่ริมถนนทางเข้าบ้านกลางเส้นทางขึ้นดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเชิญชวนกันมาช่วยมาช่วยกันซื้อเห็ดของชาวบ้านนะครับเขาจะขายที่ริมถนนทางเข้าบ้านกลางนี่แหละนะครับคุณบุญศรีเล่าให้ฟังว่าเขาซื้อรับซื้อเห็ดจากชาวบ้านแล้วเอามาขายต่อให้ลูกค้าครับทุกวันช่วงนี้เปิดขายเห็ดทุกวันตลอดเดือนตุลาคมของทุกปีจะเป็นฤดูกาลที่เห็ดออกตามธรรมชาติและก็เป็นเห็ดที่รับประทานได้พวกเห็ดไข่หรือว่าเห็ดละโงกชาวบ้านจะเรียกว่าเห็ดไข่ห่านครับกิโลละ150เห็ดลมหรือว่าเห็ดไข่ใส่ถุงกิโลละ100บาทบางถุงผสมกันเห็ดไข่ห่านกับเห็ดลมก็ผสมกันก็ขายถุงละ100นะครับแต่เห็ดลมนี่เอามาทำน้ำพริกอร่อยนะคุณผู้ฟังทำอร่อยๆนะน้ำพริกเห็ดลมนะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่คือไม่ต้องมีหมูก็ได้อะอร่อยจริงแต่อย่าเผ็ดมากกันแล้วกันนะครับคือชาวบ้านเนี่ยนะเป็นวิถีชาวบ้านของเขานะเขาจะไปหาเห็ดนะครับออกจากบ้านเขาเรียกว่าไปส่องเห็ดหรือไปหาเก็บเห็ดเนี่ยจะไปตอนกลางคืนหรือตอนเช้ามืดถ้าช้าก็คงไม่ทันนะไม่ทันเขานะครับเห็ดจะขึ้นเยอะอยู่ที่ป่าใกล้ๆน้ำตกแม่กลางก็เป็นน้ำตกประจำอำเภอจอมทองเนี่ยน้ำตกแม่กลางน้ำตกแม่ย่านะครับชาวบ้านก็จะ ได้เห็ดออกมาเวลาประมาณ7โมงของเช้าอีกวันนึงคือเข้าไปตั้งแต่กลางคืนเลยเก็บข้ามคืนเลยหรือว่าไปเช้ามืดเลยครับ7โมงก็เอามาละเอามาส่งให้แม่ค้าที่เอาจะมาขายริมถนนคือขายในราคาขายส่งแล้วเขาก็กลับบ้านละแม่ค้าที่รออยู่ร้านข้างถนนที่เขารับซื้อในราคาขายส่งก็มาแบ่งเป็นถุงเป็นราคาขายปลีกนะครับหลังจากนั้นเขายังไม่กลับชาวบ้านเอาไปส่งก็เข้าป่าไปรอบพอได้ก็จะยอออกจากป่าเอาเห็ดมาส่งให้ค้ารอบที่สองประมาณเที่ยงก็เล่นนะว่าขายหมดทุกวันเนี่ยไม่ขายไม่พอขายหกตุ๊ดหักหมดทุกวันนะครับขายได้วันละประมาณ200กิโลกรัมโอ้200กิโลกรัมกิโลกรัมละ100บาทเฉลี่ยนะนะครับเท่าไหร่อ่ะ 20,000 โอ้รายได้ดีนะต่อวันนะครับต่อวันแต่ว่าก็อย่างว่าไม่ท้อไม่จะว่า 20,000 เรื่องๆก็คงจะเป็นราคาที่บวกกำไรไปแล้วนะครับตัดต้นทุนจากซื้อราคาส่งจากคนที่เข้าไปเก็บในป่ามาให้ก็เหลือก็พอดีนะท่านขายได้อย่างนี้ตลอดทั้งเดือนตุลานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้หลายครอบครัวเลยในช่วงนี้นะครับให้พวกคนที่ออกไปเก็บเห็ดก็เก็บไปแบ่งหน้าที่การทำงานคนเก็บก็เก็บไปแม่บ้านอีกส่วนหนึ่งพอได้เห็ดมาก็เอามาทำหน้าที่ล้างเห็ดให้สะอาดก่อนที่จะใส่ถุงขายนะครับเขาบอกว่าจะได้เยอะนี่แต่วัดเกาะคือปีหนึ่งมันมีครั้งเดียวฤดูเห็ดเนี่ยมันจะเป็นช่วงเนี้ยช่วงเดือนตุลาเนี่ย1ปีจะมีรายได้1ครั้งนะครับทุกวันก็มีแม่ค้ามาเหมาไปหมดเอาไปขายในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยนะวันนี้จากคนที่เขาไปเก็บจากป่ามาเลยนะเก็บมาเสร็จก็เอามาล้างเอามาส่งที่ร้านก็ล้างสะอาดแล้วก็ใส่ถุงจำหน่ายครับเอามาก็เรียกว่าต้มเค็มนะต้มจืดกินเออน่าจะอร่อยนะอาจจะอร่อยอันนี้ก็เป็นวิถีชาวบ้านของเชียงใหม่นี่เล่าให้ฟังนะครับว่าเชียงใหม่เราก็มีอะไรให้มันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชาวบ้านนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองนี่คือก็พยายามรณรงค์นะว่าไม่อยากจะให้มีช่วงโลซีซันให้มันเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวทั้งปีเป็นไฮซีซันทั้งปีนะครับสวัสดีคุณนาย485สวัสดีนะครับสวัสดีท่านดร.ไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณกังสุดหล่อครับสวัสดีครับถ้าผมอ่านชื่อผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีตัวหนังสือมันเล็กมากเขาบอกว่าทำไมไม่ใส่แว่นเขายิ่งใส่แว่นยิ่งเบลอยิ่งมองไม่เห็นนะครับคุณกังสุดหล่อคุณนิดครับสวัสดีนะครับหาคุยกันต่อครับที่วันนี้ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่หรือว่าชื่อใหม่ก็คือเซ็นทรัลเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณบุญลือทำธารนุรักษ์เขาไปเปิดงานนี้ครับคุณฟังชื่องานดีมากเลย12เดือน12เทศกาลแนวคิดอย่างที่ผมบอกเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเขาบอกว่าตั้งเป้าอยากจะให้เชียงใหม่เป็นเมืองเทศกาลโลกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีก็มีการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวชุมชนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันนะถ้าพันทำสำเร็จแล้วมันทำได้แล้วมันติดไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวมาทุกเดือนนะไม่ใช่มีแต่ช่วงไฮซีซั่นอย่างเดียว12เดือน12เทศกาลนะครับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์ของเชียงใหม่นะครับเอามาทำเป็นกิจกรรมแล้วก็สร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็บอกว่าจะสามารถดึงดูดท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะครับก็ในครั้งนี้ยังไม่บอกนะบอกว่าเดือนไหนมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมหาข้อมูลแล้วมาเล่าให้ฟังดีๆดีกว่านะครับก็หวังว่าจะทำสำเร็จนะครับผมก็เอาใจช่วยแหละเพราะว่าถ้าทำสำเร็จก็พี่น้องเชียงใหม่เขาก็ได้กันหมดนะครับพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามีมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ไ ไม่ได้เป็นรองใครนะติดอันดับท็อปมาตลอดก็แน่นอนผมกำลังพูดถึงมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ทางด้านคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับได้มีการพัฒนาห้องสมุดหัวใจ VR หรือว่าเป็นการพัฒนาแห่งแรกในประเทศไทยนะครับการเรียนการสอนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมุ่งเน้นเรื่องนี้เลยนะครับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงขวัญณภัทรแสงสินกุมารแพทย์โรคหัวใจภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มช.นะครับก็ร่วมกับนักรังสีการแพทย์นะครับศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มช.คือรวมๆกันเนี่ยนะครับเขามีการจัดทำโครงการที่ชื่อว่าห้องสมุดหัวใจ VR Heart Library นะได้รับทุนนวัตกรรมจากศูนย์นวัตกรรมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์มช.พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เรื่องของกายวิภาคหัวใจนะครับอันนี้ก็คือว่าที่เอามาเล่าให้ฟังเอาละประชาชนนั่นแหละครับเขาก็จะไปใช้อุปกรณ์ที่มันมีเขาเรียกว่ายังไงที่มันมีความทันสมัยเนี่ยนะครับเอาไปเป็นการเรียนการสอนให้กับคนที่เขาจะมาเรียนเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยนะครับคือคนเรียนเนี่ยเขาสามารถสวมใส่แว่น VR สำรวจโครงสร้างภายในหัวใจได้รอบทิศทางเลยจะมองเห็นหมดนะครับความสัมพันธ์ของห้องหัวใจลิ้นหัวใจหลอดเลือดใหญ่ชัดเจนนักศึกษาแพทย์ประจำบ้านทีมสาขาวิชาชีพเขาก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเข้าใจเรื่องซับซ้อนได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะบอกว่ามช.เรานี่ไม่เคยหยุดในเรื่องของการวิจัยเรื่องของการศึกษาเรื่องของการนวัตกรรมทางด้านการแพทย์นะครับเราได้รับรางวัลมาเรื่อยๆตลอดนะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับห้องสมุดหัวใจ VR การแพทย์มันพัฒนาไปเรื่อยๆนะคุณฟังการแพทย์พัฒนาไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันครับค่ารักษาก็พัฒนาไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันก็คือแพงขึ้นการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันนี้ที่ไม่ต้องผ่ามีดไม่ต้องให้คุณหมอลงมีดนะครับใช้ในการส่องกล้องเจาะรูเล็กๆเอาอุปกรณ์สอดสายเข้าไปแล้วก็รักษาได้เลยผู้ป่วยก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นไม่ต้องทนทรมานกับบาดแผลใหญ่ๆเหมือนสมัยก่อนแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับอาการติดเชื้อแต่แน่นอนครับเทคโนโลยีมันไปข้างหน้าก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเตรียมพร้อมกันหรือยังสำหรับอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้น่าสนใจนะเรื่องนี้น่าสนใจคุณฟังครับ AOC เขาเตือนนักศึกษาจบใหม่ให้ระมัดระวังงานที่เสี่ยง3งานที่มิจฉาชีพจะแฝงเข้ามาในกลุ่มหางานออนไลน์และมีโอกาสที่จะถูกหลอกดูดข้อมูลดูดเงินออกจากบัญชีแล้วก็เบิ้ล3เลยก็คือว่าท่านอาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับช่วงนี้นักศึกษาจบใหม่กำลังมองหาโอกาสเริ่มต้นชีวิตการทำงานนะครับเป็นช่วงเวลาที่มิจฉาชีพนั้นใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวงมากที่สุดเพราะว่าความต้องการมีงานทำและรายได้ที่รวดเร็วทำให้หลายคนเผลอนะครับเผลอใส่เสนอเผลอเชื่อข้อเสนองานที่ดูดีเกินจริงจนนำมาสู่การสูญเสียเงินทองสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแม้แต่เรื่องตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์โดยที่ไม่รู้ตัวกระทรวง DE เตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ผู้ที่กำลังหางานระมัดระวังการรับข้อเสนอเรื่องงานจากสื่อสังคมออนไลน์กลุ่มหางานหรือข้อความที่ติดต่อมาโดยตรงนะครับปัจจุบันมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ปรับวิธีการหลอกลวงให้แนบเนียนขึ้นนะครับทั้งเรื่องของชักชวนไปลงทุนการหลอกให้ทำภารกิจเพื่อรับค่าตอบแทนหรือว่าอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือองค์กรที่ให้ผลตอบแทนสูง3ประเภทงานที่ต้องระวังก็คือ1งานพาร์ทไทม์รายได้สูงทำง่ายมักจะอ้างว่าแค่กดไลค์รีวิวสินค้าหรือทำภารกิจไม่กี่นาทีก็ได้รับค่าตอบแทนแต่สุดท้ายจะหลอกให้โอนเงินเพื่อปลดล็อกภารกิจ รือว่าชวนลงทุนเพิ่มเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นงานแบบที่2งานลงทุนผลตอบแทนดีเกินจริงครับจะชวนให้ไปลงทุนผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถืออ้างว่าได้กำไรสูงบ้างในระยะเวลาอันสั้นนะครับก่อนหลอกให้โอนเงินเพิ่มเรื่อยๆไม่สามารถถอนเงินคืนได้3งานช่วยองค์กรหรือบริษัทจะอ้างว่าให้ช่วยรับหรือโอนเงินเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมแทนองค์กรเสนอค่าตอบแทนสูงทั้งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการใช้บัญชีของผู้สมัครเป็นบัญชีม้าครับเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน3งานอันตรายที่อาจพาเข้าสู่ขบวนมิจฉาชีพ1รับงานเปิดบัญชีธนาคารหรือว่าเปิดพอร์ตสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับคริปโตเคอเรนซีนั่นแหละนะครับเพื่อให้คนอื่นเอาไปใช้ทำธุรกรรมผิดกฎหมาย2รับจ้างหิ้วหรือขนส่งสินค้าโดยไม่ทราบว่าภายในอาจจะเป็นสินค้าผิดกฎหมายหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดครับ3การชักชวนไปทำงานต่างประเทศครับเสนอรายได้สูงผิดปกติโดยไม่มีข้อมูลบริษัทหรือสัญญาจ้างที่ชัดเจนที่อาจจะนำไปสู่การค้ามนุษย์หรือว่าการถูกบังคับทำงานผิดกฎหมายได้นะครับคุณฟังสามารถตรวจสอบได้นะครับ1441ครับเบอร์ด่วน3วิธีป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพก็คือตรวจสอบชื่อบริษัทก่อนเลยครับเว็บไซต์ประวัติการดำเนินงานจากหลายๆแหล่งข้อมูลก่อนสมัคร2ปฏิเสธงานที่ขอให้ใช้ชื่อบัญชีธนาคารหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลไปทำธุรกรรมแทนองค์กรหรือบุคคลอื่นครับ3พิจารณาความสมเหตุสมผลของลักษณะงานและก็ค่าตอบแทนถ้ารายได้สูงเกินความเป็นจริงใช้เวลาทำน้อยหรือไม่ต้องมีคุณสมบัติใดๆอันนี้ท่านต้องระวังแล้วก็สงสัยไปก่อนนะครับ1441ครับแจ้งสายด่วนของ AOC 24ชั่วโมงแล้วก็แจ้งความแจ้งธนาคารโดยเร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าท่านพลาดท่าตกไปเป็นผู้เสียหายจากมิจฉาชีพนะครับเพราะว่ายิ่งเราดำเนินการเร็วเท่าไหร่โอกาสติดตามเงินคืนก็จะยิ่งมีสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับเอาฝากแจ้งเตือนไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวนะมีเรื่องอะไรอีกคุณฟังจำคดีนี้ได้ไหมพระอลงกฎนะครับกับหมอบีครับนี่ผมก็ลืมแล้วว่าคดีพระมันเยอะมากจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครรูปไหนเป็นรูปไหนนะครับวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและก็ประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีของพระราชวิสุทธิประชานาถอลงกฎติกะขปัญโยหรือว่านายอลงกฎภูลมุกจำเลยที่1กับนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีจำเลยที่2ครับข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147-157ข้อหาฟอกเงินนะครับก็สรุปพระอลงกฎอดีตพระอลงกฎโดนไปกระทงละ4ปีรวมทั้งหมด185กระทงจำคุก740ปีนะครับฐานร่วมฟอกเงินนะครับแล้วก็เป็น742ปีอ่ะ742ปีรวมแล้วนะครับหมอบีที่เป็นหน้าที่สนับสนุนเจ้าหน้างานมีหน้าที่จัดการรักษาทรัพย์สินเบียดบังทรัพย์ประมาณนี้นะครับก็หมอบีโดนไป386ปี 1,480 เดือนอีกนะนะครับแต่ว่าโทษสูงสุดก็คงให้จำคุกจำเลยทั้งสองมีกำหนดคนละ50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91นะครับแล้วก็ร่วมกันชดใช้เงินคืนให้กับผู้เสียหายนะครับ306,226,143บาท50สตางค์นะครับผู้เสียหายทางนี้ก็คือวัดพระบาทน้ำพุผู้เสียหายนั่นเองนี่นะครับผมก็โอ้นะพันกว่ากี่ปีอะ700-800ปีคุณต้องเกิดอีกกี่ชาติถึงจะติดหมดว่างั้นก็เอาแค่50ปีก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวญาติดูแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องการเยียวยาเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาว่ากันไปนะครับตามขั้นตอนหลายท่านบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์เพราะไม่ถึง7วันรัฐมนตรีช่วยมาไทยคุณเจษฎาครับนับยังไงก็7ยังไงก็เข้าเกณฑ์อีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟัง ย้อนกลับมานิดหนึ่งกรมชนประทานเขาแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองนะครับก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับอุตุเขาคาดการว่า 6-7 ตุลาเนี่ยไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแต่ตอนนี้หมดไปละและ 8-13 ตุลาแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ที่จะไหลลงสู่น้ำแม่กลองก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับสถานการณ์แบบนี้ก็เขื่อนแม่กลองนี่เขาก็จำเป็นนะบอกว่าต้องเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามานะครับฝากนะพื้นที่ลุ่มต่ำที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับผู้ฟังข่าวช่วงนี้นะข่าวที่ดังที่สุดตอนนี้ผมก็เชื่อว่าคงจะเป็นเรื่องของเจ๊แมวที่ผมเล่าไปเมื่อวานที่ว่าลูกเอาตรงๆอ่ะลูกส่งแม่ไปขังไว้ที่นั่นนะครับจะบอกว่าบำบัดอะไรก็ตามแม่เขาไม่ได้ป่วยอะไรนะเอาไปขังไว้สัก2ปีกว่าการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุผู้มีที่เป็นผู้ป่วยพึ่งพิงนะครับในพื้นที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีเพราะว่ามีคนร้องเรียนว่ามีการกักขังกระทำทารุณกับผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของทางศูนย์เนี่ยนะครับวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็มอบหมายให้กับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำเอกสารออกคำสั่งยกเลิกแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของศูนย์นี้ทันทีนะครับก็ฝ่าฝืนพ.ร.บ.สถานประกอบการนะครับเรื่องของเนี่ยก็คือมันผิดหมดอะเรื่องของ50เตียงนะครับแต่พอไปตรวจเจอเนี่ย129เตียงเนี่ยมันเวอร์มันเยอะเกินพื้นที่ใช้สอยขอไว้ 1,600 ตารางเมตรเปิดใช้จริง 4,300 ตารางเมตรน่ะคือมีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มก็ไม่แจ้งเขานะครับเกินกว่าที่ขอไว้ตั้ง3เท่าแล้วก็เรื่องของการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้รับบริการนะครับแล้วก็ผิดพ.ร.บ.สถานบริการขออนุญาตเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแต่ลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยถ้าจะเปิดได้จริงๆที่ถูกต้องเนี่ยที่สถานพยาบาลนี้จะต้องมีแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามกฎหมายประจำอยู่นะครับพอข่าวดังออกมาตั้มแมวที่บอกเป็นอดีตนายทหารแล้วก็เคยทำงานด้านพยาบาลด้านการแพทย์มาก่อนเลยนะครับตอนนี้เป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้นะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวครับบอกว่าก็กังวลใจว่าอนาคตกลัวว่าจะไม่มีใครกล้าเปิดดำเนินการศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชแบบนี้นะครับเพราะว่าจะต้องมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีเหมือนอย่างกรณีของตนเนี่ยป้าแมวนี่มันพูดเก่งนะครับเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ขออนุญาตให้ดูแลจิตเวชตั้งแต่แรกอะนะครับแอบลักลอบทำมาก็ผิดสิเพราะนั้นถ้าไปขอว่าดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับถ้าท่านทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกใครจะมาผิดท่านได้แต่ท่านก็ต้องทำให้ถูกต้องอะใช่ไหมครับต้องมีสถานะสถานที่อย่างโน้นอย่างนี้ตามหลักเกณฑ์มีแพทย์ประจำตามหลักเกณฑ์มันก็ไม่ผิดคือป้าแมวเนี่ยเขาก็ยืนยันนะคุณฟังบอกว่าทางศูนย์เนี่ยได้รับการร้องขอจากลูกของคุณแม่พัดให้รับตัวมาอยู่ในความดูแลมีการดำเนินการไปรับตัวมาตามขั้นตอนทั้งหมดนะครับและยืนยันว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอย่างที่ถูกกล่าวหาระหว่างที่คุณแม่พัดมาอยู่ในการดูแลของทางศูนย์ทางป้าแมวเนี่ยป้าแมวก็เคยติดต่อไปหาลูกชายของคุณแม่พัดแล้วนะครับให้มารับแม่กลับไปถึง3รอบแต่ลูกก็ผัดผ่อนมาตลอดนะครับจนสุดท้ายก็ยอมมารับคุณแม่กลับไปด้วยตนเองแต่ไม่ได้มีการพยายามหน่วงเหนี่ยวกักขังจนป้าพัดต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากญาติให้มาช่วยตามหาตัวอย่างที่กล่าวอ้างก็ว่ากันไปนะครับผ ู้สื่อข่าวถามป้าแมวว่ารับตอนนี้รู้ข่าวแล้วว่าเขาจะปิดศูนย์ของป้าเนี่ยป้ารู้สึกยังไงนะครับป้าก็บอกว่าก็ตอนนี้คือได้ข่าวแล้วว่าจะคงจะโดนแน่ๆก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องดำเนินการยังไงบ้างนะครับปิดถาวรหรือปิดชั่วคราวแต่เขาก็บอกว่าหวังว่าในอนาคตถ้าปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็พนักงานก็คงต้องย้ายกันไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังนะตอนนี้ล่าสุดศูนย์ก็มีการเอาเตียงที่มันกันครอบลูกกรงเอามาทำการชำแหละแยกชิ้นส่วนออกเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ป่วยที่ญาติยังไม่สามารถมารับกลับไปดูแลได้ผ่านหน่วยงานราชการจะมีการนำเอาไปอยู่ในสถานพยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่มีความเหมาะสมต่อไปเรียบร้อยกันเป็นลายๆไปนะครับปิดท้ายช่วงเชียงใหม่ทอล์คช่วงนี้ด้วยเรื่องนี้ครับที่ประชุมวุฒิสภาสว.มีการเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับภาษีมูลค่าเพิ่มแวตจาก 7% เป็น 10% หรือเพิ่มขึ้น 3% โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้รัฐประมาณ 450,000 ล้านบาทด้านสว.นิรัตน์อยู่ภักดีก็ยอมรับว่าการขึ้นแวตเนี่ยจะย่อมกระทบกับผู้มีรายได้น้อยเพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำระบบคืนแวตให้ผู้มีรายได้น้อยด้วยนะครับที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อช่วยลดภาระยกตัวอย่างคือหากต้องจ่ายภาษีเพิ่ม 3,000 บาทต่อปีรัฐอาจจะนำรายได้ส่วนหนึ่งกลับมาคืนให้มากกว่าภาษีที่จ่ายไปนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้รัฐบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณกว่า4ล้านล้านบาทรวมถึงทรัพย์สินของรัฐและเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์มากขึ้นลดภาระการกู้เงินและก็หนี้สาธารณะนะครับตอนนี้เป็นแค่การเสนอแนวคิดการปรับขึ้นแวบยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะครับโดยทางกระทรวงการคลังจะเอาข้อเสนอแล้วก็รายละเอียดต่างๆไปพิจารณาต่อไปนี่ถามว่ากระทบกับใครมั้ยกระทบคนจนนะครับกระทบกับคนรวยไหมคงไม่ค่อยกระทบเพราะ 3% ของเขาจากการซื้อสินค้ารายวันอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่คนจนนะรู้สึกแน่นะครับรัฐบาลก็ได้รายได้เพิ่มก็เดี๋ยวก็รอดูว่าเป็นยังไงแต่โดยพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแวตมันเป็น10อยู่แล้วนะในกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าทุกวันเนี่ยเขาให้จ่ายแค่7ประคองมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ประคองมานานแล้วนะว่าอาจจะปรับไปใช้10ถามว่าแปลกไหมก็ไม่น่าแปลกแต่ถามว่ากระทบไหมกระทบแน่ๆครับก็รอดูกันต่อไปต่อให้ปรับขึ้น10เราก็ต้องอยู่ให้ได้อะใช่ไหมครับเราไม่รู้จะไปทำยังไงล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ Variety Talk ครับสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐาน Tier 1และระบบ Inverter ตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ

2ทุ่มกับอีก48นาทีเชียงใหม่บริเวณที่ท้องในช่วงที่2นะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมและ SD Car Center สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมคุปยารีสอร์ท and Spa Boutique Collection ภายในโครงการเชียงใหม่ Business Park และขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับทักทายคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะคุณสิทธิชัยสวัสดีครับคุณช่างโหเกาะมะไฟสวัสดีนะครับคุณ R3IU60 สวัสดีครับคุณบอลภาคภูมิสวัสดีนะครับคุณนิดสวัสดีครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณน้อยพานิชสวัสดีครับขอบคุณสำหรับของขวัญ นะครับดอกกุหลาบครับขอบคุณมากครับได้รับแล้วครับคุณพันลำมาศสวัสดีนะครับคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีครับคุณนาดิวชอบเล่นโลบอลสวัสดีนะครับคุณอัศวิน A1 มาแล้วสวัสดีครับวันนี้ฝนตกไหมชมทองนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงที่2ของเชียงใหม่วาไรตี้เท่านะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ที่เดี๋ยวนี้นะครับเรื่องของมันเป็น globalization เนาะอะไรที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนี่กลายเป็นว่าเรารู้หมดและที่สำคัญคือเราก็กลัวว่ามันจะมีโอกาสข้ามฝั่งมาหาเราไหมขนาดไอ้โควิดนะครับก็ยังมาได้นะครับกระจายไปทั่วโลกวันนี้ที่นครนิวยอร์กครับรัฐของนิวยอร์กสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัตินะครับรับมือกับการระบาดของโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่สถานการณ์การระบาดทั่วประเทศกำลังทวีความรุนแรงเหมือนกันกลายเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ35ปีของอเมริกานะครับภาวะฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐนะครับประกาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเร่งฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อหลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐนะครับข้อมูลถึงวันที่3ตุลาที่ผ่านมานี้มีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว108รายส่วนใหญ่จะเจอในชุมชนชนบทอัตราการรับวัคซีนอยู่ในระดับต่ำนะครับคำสั่งฉุกเฉินจะมีผลจนถึง4พฤศจิกา1วันหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะครับเปิดทางให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจหาเชื้อได้มากขึ้นนะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดของสหรัฐนะครับในรอบหลายสิบปีผู้ติดเชื้อทะลุพันรายและเกือบ200รายต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลผู้เสียชีวิตกับโรคหัดนี่นะครับตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว5รายนะก็มองภาพรวมทั้งประเทศนี่ก็คือรุนแรงที่สุดนับโรคหัดรุนแรงที่สุดนะครับนับตั้งแต่ปี1991ของสหรัฐนะครับตอนนี้ถ้าเอามวลรวมทั้งประเทศศูนย์ควบคุมและก็ป้องกันโรคสาธารณสุขหรือว่า CDC บอกว่าณวันที่1ตุลาสหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายเพิ่มขึ้นใหญ่มากจากตลอดทั้งปี2025เนี่ยพบผู้ป่วยเพียงแค่ 2,289 รายปีนี้2026แค่1ตุลาคม 3,800 กว่ารายเข้าไปแล้วนะครับคือเขาเคยมีการประกาศให้โรคหัดหมดไปจากอเมริกาอย่างเป็นทางการในปี2000นะครับซึ่งตรงนั้นก็หมายความว่าไม่มีการแพร่เชื้อภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย12เดือนแต่ตอนนี้โผล่ขึ้นมาแล้วปี2026คล้อยหลังมา26ปีนะถือว่าโรคหัดเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นหนึ่งในโรคที่ติดโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายได้ง่ายที่สุดในโลกนะครับเชื้อสามารถแพร่ผ่านละอองทางเดินหายใจและก็ไวรัสนะครับสามารถคงความสามารถในการแพร่เชื้อภายในอากาศของห้องได้นานถึง2ชั่วโมงหลังผู้ป่วยติดเชื้อออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหัดต้องมีประชากรได้รับวัคซีนประมาณ 95% ครับเกือบหมดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรหรือที่ว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะ

ต่ว่าอเมริกาเองในช่วงหลายๆพื้นที่ของสหรัฐนะครับรวมถึงประเทศอื่นทั่วโลกในเวลาที่ผ่านมานี่มีอัตราการฉีดวัคซีนลดลงครับผู้เชี่ยวชาญมองว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางในช่วงการระบาดของโควิด-19 ครับรวมถึงกระแสต่อต้านมาตรการบังคับฉีดวัคซีนนี่อันนี้ก็เป็นล่าสุดนะของสหรัฐอเมริกากลับมาที่บ้านเราครับกองระบาดวิทยากองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคเผยบอกว่าโรคติดเชื้อไวรัส RSVยังคงระบาดทุกปีนะครับเป็นสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กเล็กสถิติผู้ป่วยสะสม 8,578 รายนะครับข้อมูล1มกราคมถึง8กันยายน69นะครับ3ใน4เป็นผู้ป่วยเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีครับเสียชีวิต1ราย RSV ถือว่าเป็นโรคที่ยังคงระบาดชุมชนนะตั้งแต่ฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาวก็ฝากเลยนะพ่อแม่ผู้ปกครองพ่อระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กและอย่างใกล้ชิดนะครับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันโรค RSV ที่เหมาะสมด้วยนะครับโรคติดเชื้อไวรัส RSV เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจครับติดต่อผ่านละอองฝอยจากการไอหรือจามรวมถึงการสัมผัสการคัดหลั่งหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการระยะแรกจะคล้ายๆไข้หวัดนะปวดไข้มีไอมีจามมีน้ำมูกนะครับแต่ในเด็กเล็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่เป็นวัยทารกเนี่ยนะครับอาการอาจจะลุกลามเป็นหลอดลมฝอยอักเสบหรือปอดอักเสบได้ก็จะทำให้ไอเยอะหายใจเร็วหอบเหนื่อยหัวใจมีเสียงหายใจจะมีเสียงหวีดหวีดนะครับกินนมน้อยลงหรือว่าซึมครับพอเจออาการอย่างนี้รีบพาลูกไปหาหมอด่วนนะอันนี้คือ RSV ในประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องเครื่องดื่มมีละนะคุยเรื่องเครื่องดื่มหน่อยแล้วกันนะพอพูดถึงเครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพหลายคนก็อาจจะนึกถึงชาเขียวเลยอันดับแรกแต่จริงๆแล้วมีตัวเลือกน่าสนใจอีกหลายตัวนะครับน้ำเมล็ดเจียที่ให้ใยอาหารนะครับสมูทตี้คาเฟ่เบอร์รี่ไปจนถึงกาแฟและก็เครื่องดื่มผสมขิงส่วนผสมเหล่านี้มีจุดเด่นต่างกันแต่ว่าคุณฟังก็สามารถเอามาปรับให้เข้ากับอาหารประจำวันที่เราถูกอกถูกใจได้นะครับหัวใจสำคัญคือการเลือกสูตรไม่หวานเร็วแล้วดื่มเร็วที่สุดครับการดูแลอาหารการดูแลเครื่องดื่มถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องที่สามารถปรับได้ในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะการลดเครื่องดื่มหวานจัดและควบคุมพลังงานที่ได้รับตลอดทั้งวันผู้ที่อยากเพิ่มความหลากหลายให้เมนูเครื่องดื่ม7ชนิดต่อไปนี้นะครับมีส่วนผสมที่น่าสนใจลองเลือกดูนะให้เหมาะกับตัวเองโดยไม่จำเป็นจะต้องดื่มให้ครบนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ทุกอย่างอย่างที่1คือน้ำเมล็ดเจียเพิ่มใยอาหารในแก้วที่ดื่มง่ายนะครับงานวิจัยขนาดเล็กผู้ป่วยไขมันพอกตับที่เผยแพร่ในปี2020บอกว่าการรับประทานเมล็ดเจียบดร่วมกับการควบคุมอาหารสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตัวชี้วัดบางอย่างนะครับก็ถือว่าเมล็ดเจียเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการรับประทานและก็ศึกษาต่อนะครับ2ครับสมูทตี้คาเฟ่เบอร์รี่นะเป็นอาหารหมักได้คุณค่าจากผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่มีจุลินทรีย์หลากชนิดนะครับองค์ประกอบจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิตเพราะเอามาปั่นกับสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่หรือว่าราสเบอร์รี่จะได้รสเปรี้ยวหวานตามธรรมชาติพร้อมทั้งได้ใยอาหารและก็สารประกอบจากผลไม้ครบถ้วนนะครับอย่างที่3ครับน้ำทับทิมผสมขิงนี่ผมชอบทั้งคู่เลยนะเพิ่มความหอมและก็สารประกอบจากพืชทับทิมมีสารโพลีฟีนอลขิงมีสารประกอบที่ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการอักเสบและระบบเผาผลาญครับเอามาผสมกันจะได้เครื่องดื่มรสเปรี้ยวหวานพร้อมทั้งกลิ่นขิงที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับกาแฟผสมโกโก้อันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่มีด้านด้วยนะครับหรือก็เราจะเรียกมอคค่าเลยวะเนี่ยกาแฟผสมโกโก้นะครับแนวทางของสมาคมศึกษาการทำงานของตับแห่งอเมริกาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มกาแฟกับโรคตับที่รุนแรงน้อยลงครับ
ทำให้กาแฟเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ได้รับความสนใจในการดูแลสุขภาพตับแต่ว่ายังไงก็ตามครับประโยชน์ที่พบมันไม่ได้หมายว่าทุกคนจำเป็นต้องดื่มกาแฟนะครับหลายท่านก็เจอคาเฟอีนก็ไม่ได้แหละครับนอนไม่หลับเลยนะก็เลิกดื่มอย่างอื่นก็แล้วกันอันที่5น้ำแตงโมผสมขิงครับโอ้อันนี้อร่อยแตงโมถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมากนะครับเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำให้ร่างกายนะครับมีซีทูลีนฮะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างไนตริกออกไซด์การทำงานของหลอดเลือดด้วยนะครับชาเขียวใส่น้ำผึ้งนี่ก็น่าสนใจนะครับเผาผลาญเขาเรียกว่าความเครียดจากอนุมูลอิสระแล้วก็ระบบเผาผลาญชาเขียวใส่น้ำผึ้งก็จะช่วยได้นะครับมีผลดีขึ้นในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ได้รับเครื่องดื่มชาเขียวที่มีคาเทซินสูงนะครับชาดำใส่ใบสะระแหน่อันนี้ก็โหทั้งหอมทั้งมันหอมใบสะระแหน่มันหอมอยู่แล้วนะครับก็ได้รับความสนใจในด้านวิจัยสุขภาพเราเติมใบสะระแหน่สดเล็กน้อยนะครับช่วยเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ทำให้เครื่องดื่มมีรสชาติสดชื่นขึ้นนะครับนี่เป็นเรื่องราวของสุขภาพนะครับสรุปก็คือลดความหวานเก็บใยอาหารไว้ควบคุมปริมาณสังเกตอาการตัวเองและดูแลพฤติกรรมควบคู่กันนะครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเหนืออีสานเย็นแล้วส่วนภาคอื่นๆเตรียมรับมือฝนหนักช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดมีเป็นช่วงๆทิศทางลมยังแปรปรวนไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศสัญญาณลมหนาวเริ่มมาแต่ยังไม่แน่ทิศทางแปรปรวนฝนเริ่มน้อยลงทางตอนบนแต่มีเป็นช่วงๆฝนเริ่มมากระจุกตัวในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางด้านตะวันตกส่วนภาคอื่นๆมีฝนบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มและมีตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยต้องระวังฝนตกหนักระยะนี้ยังไม่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยและสภาพอากาศในวันนี้ประเทศไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางคาดว่าจะมีลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวพัดลงมาอากาศเย็นลงบ้างยังมีฝนบางแห่งกลุ่มเมฆและฝนจะเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลยังมีฝนได้อีก1วันส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานแล้วทำให้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนสูงโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดูส่วน 8-9 ตุลาคมฝนลดลงชั่วคราวโดยภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเช้าอากาศเริ่มเย็นลงยังไม่ถึงกับหนาวฝนน้อยลงรวมทั้งภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกจากนั้น 10-12 ตุลาคมเป็นอีกช่วงที่ฝนเพิ่มอีกครั้งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้ยังมีฝนตามกระแสลมที่เปลี่ยนเป็นลมที่มาจากทางด้านตะวันออกส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงอาจยังมีฝนลงเหลือบางแห่งอากาศเย็นในตอนเช้ายังต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติจะได้ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือในขณะนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex
5: Chiang Mai
7: Radio คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอนามัยชวนเด็กปิดเทอมลดจอเพิ่มขยับใช้สูตร10 20 30ขยับครบ60นาทีทุกวันส่งเสริมเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมทางกายและกิจกรรมสร้างสรรค์ลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเสริมสร้างสุขภาพกายใจในแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าช่วงปิดภาคเรียนเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางสถานการณ์ที่เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอตามคำแนะนำเพียงร้อยละ 20.7 จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชนร่วมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาออกกำลังกายและทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการใช้เวลาหน้าจอเพิ่มกิจกรรมทางกายและส่งเสริมการเจริญเติบโตสมวัยทางด้านร่างกายและจิตใจทั้งนี้การมีกิจกรรมทางกายเป็นประจำช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจปอดกล้ามเนื้อและกระดูกลดความเสี่ยงโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDS อีกทั้งยังช่วยลดความเครียดส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพเพิ่มสมาธิและส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าเด็กและเยาวชนควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อย60นาทีต่อวันพร้อมลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งและจำกัดเวลาการใช้หน้าจอเพื่อความบันเทิงโดยผู้ปกครองควรชวนบุตรหลานร่วมทำกิจกรรมเช่นเดินวิ่งปั่นจักรยานเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวควรร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนสนับสนุนให้เด็กลดจอเพิ่มขยับและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถนำแนวทาง10 20 30มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอได้แก่10นาทีในช่วงเช้าโดยการยืดเหยียดหรือกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย20นาทีในช่วงกลางวันโดยการเล่นหรือทำกิจกรรมทางกายที่สนุกสนานและ30นาทีในช่วงเย็นโดยการเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งตามความสนใจรวมเป็นอย่างน้อย60นาทีต่อวันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B
7: Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: รรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่ป่าเกศรปัญโยวัดพันธนุนัมมะดีวัดดวงดีและพระสงฆ์18รูปสวดปริตตนมนมงคลในคืนที่จะก่อนั้นฝนตกหนักมีลูกเห็บตกลงมามากฟ้าผ่าเตาดินจี่เท้าเทพด้วยเทพเทวาอารักษ์ให้ปรากฏการที่จะให้มีฤทธิ์อานุภาพเป็นชัยมงคลแก่ข้าศึกศัตรูเดือน8เพ็ญพระเจ้าเสตหัตถีสุวรรณประทุมมาพระเจ้าช้างเผือกดอกบัวคำถึงแก่พิราไรชนมายุได้70ปีสวยเมืองได้7ปีเดือนยี่ออก3ค่ำทำพิธีปรงศพเกิดนิมิตต่างๆเช่นเห็นพระอาทิตย์มี2ลูกพระจันทร์มี2ลูกแก้งเหลียงผาเข้ามาในเมืองได้ทำพิธีบูชาทิศสะพระและบูชาอินทาอุบาทเจ้าสุภัทธาเศรษฐีคำพันได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลงไปเฝ้าพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองได้รับเครื่องยศต่างๆเจ้าพุทธวงศ์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอุปราช27ปีพุทธศักราช2365วันพยา

Ihren Zugjad, Jum. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, Puffang. ทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบมาพักกันอีกในรายการปกิณกะแห่งธรรมะสัพเพเหระธรรมะเป็นประจำวันในวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ธรรมภาพทุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่มาพบปะโยมเป็นประจำดังที่กล่าวก่อนอื่นนั้นต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอขอบใจเป็นอย่างมากโดยผลบุญที่เกิดจากการฟังนั้นจึงโดนบันดาลเอื้อญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขคิดอันใดสมปรารถนาอันนั้นทุกอย่างทุกประการต่อไปจะได้ไหว้พระสวดมนต์นะเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตก็ตั้งอกตั้งใจทว่าบัดตันว่าบัดได้ตั้งใจฟังไปตามคำไหว้คำสวดนั้นก็จักเป็นบุญจะแลพร้อมเนื้ออะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากาโตปะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบพระคุณพ่อแม่อาจริยะคุณังอหังวันตามิกราบคุณครูบาอาจารย์อุปัชฌียะคุณังอังวันตามิกราบคุณพระอุปัชฌียะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปริสัทธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจามะนะโพสะคุณัสสะสะโตปัปปะคะโหตุสุปินังอคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิตโภวินยูอิติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจัมมะนาโพสะคุณัสสะสะโทปัปปะคะโหตุสุปินังอคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนัยโยปะอุนัยโยตะกินัยโยอัญชลีกรณียโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจัมมะนาโพสะคุณัสสะสะโทปัปปะคะ
koto so pinang akantang sangkano pa be na be na zamento ya to ang pa kini kali ya chato na pe cha na me san che cha pa nang che pe ta buro pe ta te na san che na so te te o tu so te ka pa sa po chang ko sa te sang ka to Thamma nang vijja yota ha Vire yam piti patsati Po chang ka jata ta pare Samadhu peka po chang ka Sati te sabbatak sina Muni na samadhak kata pavita pahulikata sambatante apinyaya nipanaya japodhiya etena satya vachena sotite otu sapatha Ekatsa mingsamma yena to Mukhanla nancha katsa pang Khilane tukhi te titsavwa Ho changke satta te sanye Teja tang apinantitowa Roka mut Jeng su tang ka ne Ete na satya vachena Soti te otu sapata Eka ta tam mala japi Kelan yena pipirito Junda te re na tan yewa Pana petwa na satarang Sammodito vaja apatha Tamma buddha sithana so Etena satya vachena Sotite otu sapatha Pahina deja apatha Tinnanam pi mahisinang Makha atakilesava Patanupati dhammatang Etena satya vachena Sotite otu sapatha Sakkattva buddha ratanang Osatang uttamang varang Hitang deva manutsanang Buddha techena sotina Natsantu patava Sappetu kabupasamentu te Sakkattva dhamma ratanang Osatang uttamang varang Parila upasamanang Dhamma techena sotina Natsantu patava Sappepanya upasamentu te Sakkattva sankhara tanang Osatang uttamang varang Ahunayang pahunayang
ังฆเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโรกาปุปาสเมนตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชัยยะมังคะลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชัยยะมังคะลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชัยยะมังคะลังอัตถิอุณหสวิจโยนาโทโลธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตอิตัตถายะตังตวงคันหะยิเทวะเตปริวัจเจลาจตันเตอมนุสิหิปะวะเกอัญญเคนะเกวิเตภูเตอาการะมะระเนนะวาสัพพัสสะมามะระนามุตโตทัตเตตวกาลมะริตังตัจเจวะอนุภาเวนะโอตุเตวะสุขิสัทธาสุตตะสิลังสัมมาทัยยะธัมมังสุจริตังจเรตัจเจวะอนุภาเวนะโอตุเตวะสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังปูชังภารณังวจนังขรุงปะเรสังเทสนังสุตัวตัสอายุปวัตตติติภวตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาปกป้องคุ้มครองและงื้อรักษายังโรคภัยไข้เจ็บเป็นนักเป็นนากินยุกยาต่อใดก็มาหายที่เกิดกับตัวข้าพเจ้าและญาติโยมก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์พระคาถาศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดอันตรธานเสียหายแม่นตนข้าพเจ้า
เดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลพอเดินทางไปก็มีชัยมามีชัยมีโชคปราศจากภัยอันตรายต่างๆเพราะว่าโจรภัยอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปติภัยและโรกาภัยอย่าได้เกิดมีมาอย่าได้มาคล้องมาปานนับแต่นี้ไปขออยู่สู้กายสบายใจเพื่อจำเริญด้วยสติและปัญญาบัญญัติตนตัวตั้งอยู่ในความประมาทแม้ว่าทำกิจใดการใดก็จงสำเร็จอายุวันละสุขพละจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านเทอญกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมถึงระยะนี้มันบัดตกบันเอามาก็ไปตกที่เปิ้นถ้ามันตกลงมาก็เดือดร้อนนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันหนองตองไม่มีรายงานฝนตกสามสี่ชั่วโมงผ่านไปธรรมก็ผ่านยงก็ผ่านและต้องผ่านต่อไปจนได้120 ปีเมื่อตะวันวานนี้ญาติโยมฉันเจ้าฉันเพลก็อยู่วัดได้พบได้ปะกับญาติโยมได้สนทนาธรรมก็ออกมีความสนใจในเรื่องของธรรมะว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยหลวงพ่อเป็นจะได้หมู่เฮาจะต้องไปกราบไปไหว้ไประลึกคิดถึงท่านคิดถึงทั้งสามสิ่งสามอย่างนี้ถ้าเอามานึกได้ก่อนเอาบอกว่าได้ก่อก็ได้กะเนาะก็ถ้าบัดนึกไปบังคับก็นึกมันก็บ่ดีถ้าบอกเคยว่าบอกเคยสวดไปบังคับก็ว่าสวดมันก็บ่ดีเพราะว่าเขาไม่เอาจะไปยัดเยียดเอามันก็ตึงบ่เอาดีบ่ดีจะแล้วแล่แล้วแลกมันก็เอาบัญญัติสิ่งของอันใดอันหนึ่งเปิ้นม่วงนี้ลำนะสุกจัดดีบ่มักบ่เอาเอานะเอานะอุตส่าห์มาบ่เอานะเก็บยัดเข้าไปมือแล้วแล่แล้วแลกม่วงมันเตี้ยแล้วฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องเกิดจากศรัทธาเกิดจากปัจจัทธะความเลื่อมใสเตือนสติยงท่านผู้ฟังบางท่านบางคนเนี่ยยมเป็นคนศีลคนธรรมคนกินคนทานเข้าวัดออกวัดฟังเทศฟังธรรมไว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานแต่ยมก็มองรอบไปอยากให้เปื้อนอยากให้คนอุจักเหมือนกับตัวยมก็พยายามอู้จ๋าทั้งหลายครั้งหลายคราวเปิ้นก็มีกรรมว่าบ่พร้อมบ่พร้อมไปเตอะบ่พร้อมเอาก็ไปใครขยออยู่ตลอดเวลาแป๊ะไปกะเวลาเหลือน้อยนะก็เดียวเสียงสวนมาละก็ไปก็เดียวก็มาจวนปั้นยังปั้นตึงไปเรามาจวนก็นิ่มนะมาข้ามากูอันนี้เป็นเมืองเป็นกูละฉะนั้นด้านทั้งหลายบางคนเนี่ยมันอู้ยากปทะปรมะบัวใต้ดินเนี่ยมันมีอย่างเดียวจะต้องเป็นอาหารของปูของป่าของสัตว์น้ำเนี่ยฉะนั้น
อย่าไปขย้าเขายอปนไปซ้ำเติมอยู่ตลอดเวลาเอาเข้าเอาเข้าชวนปนไปปนส่วนว่าเอ้ยอย่างแรงสติขาดปัญญาบ่มีเกิดอารมณ์โต้แย้งกันเถียงกันเริ่มด่ากำหยาบออกมาจนที่เรียกว่ากุกอดบัดได้ละเนยยื้อลูกคุยยื้อมือจะทบจะตีโดนส่วนเลยอ่ะมาได้มาได้ต้องระมัดระวังชวนไปไปเปิ้นปฏิเสธจะไปโคดไปเกียดไม่ต้องไปซ้ำไปเติมต้องไปว่าอย่างเปิ้นชวนไปวัดไปชวนไปกินไปทานก็ไปชวนไปฟังเทศฟังธรรมก็บ่ไปนะบ่ดีไปว่าแล้วมันจะเข้าตัวเฮาฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายได้โอ้ได้จากับคุณโยมว่าสิ่งที่เฮาทั้งหลายเนี่ยไปกราบไปไหว้เอาต้องไหว้สวดอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะเพราะเอามีความเข้าใจในเรื่องของคำว่าพระพุทธในเรื่องของคำว่าพระธรรมในเรื่องของคำว่าพระสงฆ์ในเรื่องของบาปในเรื่องของบุญเอาเข้าใจเอาหูว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นบุญเป็นบาปเป็นกรรมแล้วได้ไหว้พระสวดมนต์มันก็เป็นสิ่งหนึ่งทำให้เราเป็นคนใจเยือกใจเย็นนะอารมณ์เย็นแล้วก็ทำให้เรานั้นมีความสุขยอมทั้งหลายจะไปลืมว่าคนเราเนี่ยยอมเกิดมาในโลกเนี่ยบาปเป็นบาปตัวเราทุกคนมีกรรมเป็นของตัวของตนอย่างเวลาประเดี๋ยวนี้ยอมก็มีกรรมธรรมาก็มีกรรมดังเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรต่อมาได้เดือนหนึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชได้มาที่วัดพระอาราธนานิมนต์หลวงพ่อท่านนั้นมาเป็นประธานวางแผ่นศิระฤกษ์ในการสร้างโบสถ์แต่ท่านก็มีเมตตามาถึงกลางคืนกลางวันเมื่อคืนเมื่อมาถึงขอเงื่อนการต้อนรับที่นั่งที่ยังก็แบบธรรมดาธรรมดาบพิธีพิธันเหมือนเอายุคสังคมปัจจุบันนี้ใจเก้าอี้ไม่ซักแข็งๆนะเอาผ้าเขาปูอย่างธรรมาก็เข้าไปกราบไปไหว้หลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จกราบเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อได้อู้ได้จ่ามาว่าท่านพระครูเกิดมาทำไมจะมาก็ตอบไปว่าเก้ากับผมเกิดมามีกรรมเป็นของตัวตนก็เกิดมาใช้กรรมสร้างกรรมมันเจ้าพระคุณสมเด็จที่มาวัดหนองตองในคืนนี้มาสร้างกรรมและใช้กรรมต่อไปก็เป็นเรื่องยาวอาตมาก็นั่งสนทนากับหลวงพ่อสมเด็จฉะนั้นญาติโยมเอาทำกรรมอย่างใดกรรมของนั้นเป็นของเราแล้วเราก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมของการกระทำนั้นๆจะไปยื่นจะไปงื้อคนอื่นเป็นไปไม่ได้อย่างเราทั้งหลายมีการมีงานอย่างงานศพตานขั้วกรรมตานกรรมก็มีทำกรรมวาจาอย่างปู่ก็นั่งก็ขัวบ้านขัวจองสปะสเปดท่านทั้งหลายกรรมนี้ยกด้วยกันไม่ได้กรรมนี้ตานไม่ได้มันเป็นของภัยของมันเป็นของคนที่สร้างเป็นของคนที่กระทำที่เขาทำกันอย่างอันคนสมัยก่อนเป็นก่อ
มีความกึดความอาจที่ดีว่าคนที่ตายไปนั้นอาจจะได้เอาของวัดของบ้าไปกินไปใช้แล้วเอาไปรู้ไปเสียหรือตานแตนเนี่ยมันเอาเป็นมันน้อยไปกับโยมเนาะอยู่กับครูบาอาจารย์ตะก่อนได้โยมลองกึดดูเสียแก้วตกแตกไปใบเสียถ้วยตกแตกไปใบต้องใจสองก็ลงต้องใจสองเป็นบาปต้องซื้อมาสองใบสองอย่างเอามาตานเอามาใจหนึ่งของที่เสียไปหนึ่งได้แถมหนึ่งมันก็พอกคุณนักขึ้นแถมญาติโยมท่านทั้งหลายลองคิดตัวดีๆฉะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยมันผลมันเขาต้องเป็นคนที่ครับเป็นผู้ที่มีกรรมมาแต่กำเนิดเขาเกิดมาในวัฏสงสารเนี่ยบอกว่าโยมว่าอาตมากรรมนำปามากำเนิดเกิดมาในชาตินี้นอกจากนั้นท่านทั้งหลายกรรมนี้ยังทำเอื้อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาดูกันโยมปะตุเจ้าหนองตองเนี่ยตุยตุแทะนับนักที่จะนักเนาะแต่ก็พอดีครับท่านพระครูเนื่อก็เลยอู้จากับโยมนี้ว่าคนเฮาเนี่ยมาทำอย่างใดก็ได้รับผลกรรมนั้นผลกรรมนั้นก็นำมาเกิดมากำเนิดและมีกรรมเป็นเผ่าพันตัวติดซ้อยอ้อยตามมาตลอดเวลากรรมก็ยังเป็นที่พึ่งปลาอาศัยของเฮาตัวเองแต่ถ้าเฮาทำกรรมบ่ดีนี่ป้าลำบากนะทุกเนอะฉะนั้นมีชีวิตที่สร้างแต่กรรมที่ดีจะได้พึ่งปลาอาศัยในทางที่ดีเกิดมาสรีระร่างกายรูปร่างหน้าตาผิวพรรณวรรณะก็จะดีอาการ32ก็จะครบเฮาทำกรรมอย่างใดไว้กรรมอันนั้นเป็นของเฮาจะดีจะชั่วก็ทำนะทำดีเอาก็ได้รับผลดีทำชั่วได้รับผลชั่วมันเป็นผลของกรรมทั้งนั้นฉะนั้นการไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นสร้างกรรมที่ดีสร้างกรรมที่ดีอย่างน้อยทำให้จิตใจเขาตั้งมั่นบวันไหวดังที่เคยอู้ว่ามันเป็นโอสถชนิดหนึ่งใจถาภายนอกก็ได้ภายในด้านจิตใจก็ได้เพราะคนไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆจิตใจจะนิ่งสงบนิ่งสงบเพราะมีสติสัมปชัญญะมีตัวปัญญาเป็นแสงสว่างอยู่ในจิตในใจฉะนั้นการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยมีโอกาสเวลาทำไปเถอะภัยบัธรรมก็สุดแต่จะไปมาบังคับภัยบัได้ฉะนั้นตวาก็นั่งสนทนากับโยมเป็นเวลาพอสมควรตกค่ำตกคืนก็ไปเตะในงานศพอุบาสกสุทธาจิตโตที่ได้ถึงแก่มรณะภาพไปอายุ75ที่วัดหนองจางเทพกุญชรก็ใช้เวลาเตะอยู่35นาทีเพราะมันมีหลายรายการหลายอย่างก็ต้องรู้จักกาลเวลาและดูเวลาดูงานตัวดูคนตัวใช้เวลาเตะ30นาทีก็อู้ถึงเรื่องจิตสงบอยู่เป็นสุขจบแล้วเสร็จแล้วพิกมาพักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ญาติโยมที่เสียงซ้าซ้าเซ่เซ่มันดังนั่นนะเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่วัดเนี่ยมันเก่ามันแก่ละน้องมหันเปี้ยนเนี่ยเปี้ยนเนี่ยก็สายมาเนี่ยเชื่อมกันนี่นะมันบ่ค่ำมั่นคงมันเลยดังซ้าเซ่ซ้าเซ่ต้องขออภัยกับญาติกับโยมเนอะฟังธรรมะก็แล้วกันเอาละวันนี้เป็นเวลาเป่าสมควร
ปอนใดอันประเสริฐปอนใดอันเลิศจงบังเกิดแก่โยมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพระหลัง

0: าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่081-881-5690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกัน
1: พิธีเทวาพิเศษวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาพิเศษตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 น.ทำบุญตักบาตร 9:39 น.พิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 น.พิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 น.ถึง 23:00 น.พิธีพุทธาพิเศษตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
0: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ที่30ตุลาคมทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรมาสของวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 9:00 น.ณขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง 9:39 น.ณวัดฝ่ายหินเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่ภายในวัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายตรปัตรงานกฐินแด่ประธานพระสงฆ์ไหว้พระสมาทานเบญจศีลจุมมาขวดตาลและโอกาสเวียนตาลตามประเพณีร้านนาประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมนำผ้าไตรกฐินและผ้าไตรคู่สวดบางบนผ่านแว่นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์อัปโรกกฐินประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินและรองประธานถวายผ้าไตรคู่ตรวจและบริวารกฐินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานประธานสภา านักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถวายเครื่องบริวารกฐินและพัตตาหารพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำและพรลาพระสงฆ์ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐิน 10:30 นเป็นเสร็จพิธีก็เป็นกำหนดการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ศุกร์ที่30ตุลาคมช่วงเช้า 9:00 นเป็นต้นไปทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดฝายหินตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญทอดกฐินอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ได้บุญได้อานิสงส์ได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

ณอยากให้เรื่องใดในชีวิตสำเร็จมากที่สุดวัดหนองก๋ายจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมใหญ่พิธีอภิมหาภาวนาขอพรหนึ่งข้อสำเร็จทันใจร่วมสวดมนต์ร้อยแปดจบวาระที่5ถวายธูปเสกต่อหน้าหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลอายุกว่า 1,300 ปีและร่วมพิธีอาบน้ำมนต์ร้อยแปดแห่งนำพิธีโดยอาจารย์ป๊อปพระศิวลี24ชั่วโมงวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 12:39 นเป็นต้นไปณวัดหนองก๋ายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่1คำขอ1ความตั้งใจแล้วมาร่วมภาวนาไปพร้อมกัน31ตุลาคม

0: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 นเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการนำประวัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีก็เป็นเรื่องราวที่เป็นผลงานการรวบรวมจากการพิมพ์เอกสารงานสมโภชองค์พระธาตุเจดีย์วัดธาตุคำและทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ6รอบ72ปีพระครูอดุลธีรกิจประพัฒฐานวุฒโธบุญชุ่มเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลหายยาเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่ระหว่าง 6-8 กันยายน2569ซึ่งพระครูอดุลธีรกิจนั้นนามเดิมประพัฒฉายาฐานวุฒโธนามสกุลบุญชุ่มวุฒิการศึกษานักธรรมเอกประโยคพอท .12 พุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตเป็นเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลหายาเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เทพเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกครูภูมิปัญญาไทยรุ่น7ก็ได้นำเล่าไปบ้างเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรสำนึกบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวนำเสนอเรื่องราวจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีก็เป็นการรวบรวมในงานสมโภชองค์พระธาตุเจดีย์วัดธาตุคำและทำบุญอายุวัฒนมงคล6รอบ72ปีพระครูอดุลธีรกิจประพัฒฐานวุฒโธบุญชุ่มเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลหายยาเขต1จัดงาน 6-8 กันยายน2569ที่ผ่านมาก็นำเล่าจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่เป็นข้อศึกษาให้กับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์231ปีเป็นเช่นไรก็นำกล่าวนำเล่ามาถึงข้อที่18ปีพุทธศักราช2386วันพญาวันตรงกับเดือน7ขึ้น15ค่ำเมงวันศุกร์14เมษายนอธิกสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันนั้นเมืองวินลาสิกขาเริ่มสร้างวิหารวัดบุพารามเดือน3ขึ้น1ค่ำวันเมงอังคารไทวันกราบใจเกิดสุริยุปราคาเดือน7ออก5ค่ําเมงวันศุกร์ไทวันระวายะยีเริ่มสร้างหอธรรมวัดมหาวันเจ้าอุปราชมหาวงศ์ยกลี้พลไพร่เมืองขึ้นไปตั้งเมืองเชียงรายที่ร้างอยู่ให้กลับเป็นเมืองดังเดิมสร้างบอกทองสำริดสวมปลายรั้วล้อมพระธาตุดอยสุเทพถวายทานขัวหลวงแม่ปิงที่ท่าวัดเกต49ปีพุทธศักราช2387วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม11ค่ำเมงวันเสาร์13เมษายนเป็นปีอธิกรรมมาสเดือน10มี2หนฉลองอุโบสถวัดแสนฝาง50ปีพุทธศักราช2388วันพญาวันตรงกับเดือน7ขึ้น7ค่ำเมงวันอาทิตย์ 13เมษายนเดือนยี่ขึ้น15ค่ำเมงวัน5ไทยวันกับใจเจ้าอุปราชและเจ้าจอมบ้านเมืองได้ยกยอสวาทุเจ้านันทวัดป่าแดงเป็นมหาเถระสวาทุเจ้ามังคระวัดพระสิงห์ด้านใต้เป็นสวามีสวาทุเจ้าคัมภีระวัดหนองควายคำและครูบามะเลิ่งวัดบุพารามสองรูปนี้เป็นสังฆราชาครูบาเกษรปัญญาวัดหอพระและครูบาสิทธิวัดกิตติเป็นสมเด็จครูบาเกษรปัญญาวัดชัยศรีภูมิเป็นสมเด็จมหาราชครูทำพิธีเถราพิเศษที่วัดพระสิงห์ถึงเดือนเจ็ดเหนือขึ้นสองค่ำเมงวันอังคารไทยวันก้าไข่สมเด็จมหาราชครูวัดพันตะเกินชัยศรีภูมิได้มรณภาพไปครูบาสิทธิวัดกิติเมื่อได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จได้ย้ายมาอยู่วัดหัวขวงได้เป็นผู้ว่าการคณะสงฆ์แทนสมเด็จราชครูวัดพันตะเกินซึ่งมรณภาพ51ปีพุทธศักราช2389วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม4ค่ำเมงวันอังคาร14เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดับติมวันที่24เมษายนเดือน7แรม12ค่ำเมงวันพุธไทยวันกาเมศนิมนต์พระธาตุจอมทองเข้ามาในเมืองเดือน9ขึ้น11ค่ำเมงวันศุกร์ไทยวันระวายะยีเริ่มสร้างวิหารวัดเจดีย์หลวงเดือน11ออก10ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทยวันกับใจเจ้าหลวงพุทธวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่4ถึงแก่พิราไรวันที่27มีนาคมเดือน7ออก10ค่ำเมงวันพุธไทยวันกดสันปรงศพเจ้าพุทธวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่4 52ปีพุทธศักราช2390วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม14ค่ำเมงวันพุธ14เมษายนเป็นปีอธิกมาสเดือน10มี2หนอธิกสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันเจ้าอุปราชมหาวงศ์ได้เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่5เอาช้างผิวแดงลงไปถวายกษัตริย์กรุงเทพพร้อมไม้ท่อนสักยาว20วาเป็นราชบรรณาการเดือน12ออก11ค่ำเมงวันจันทร์ไทยวันเปิกสง่าเอาควายเขาแก้วจากเมืองเชียงรายมาเมืองเชียงใหม่เดือนยี่เชียงใหม่ออก4ค่ำเมงวันพฤหัสไทยวันกดเซตเริ่มสร้างวิหารวัดร้อยข้อเจ้าแก้วเมืองมาและอัคคชายาสีบุญยวงได้สร้างวิหารวัดช่างเครื่องอำเภอแม่เจ่มพร้อมถวายผ้าเพดานพระพุทธรูปและพระมหากัจจายนะทุกเจ้าราชครูเอาพุทธรูปจากวัดเชียงมั่นมาไว้ยังวัดบุพารามเดือนตุลาคมเกิดสุริยุปราคาวงแหวน53ปีพุทธศักราช2391วันพญาวันตรงกับเดือน7ขึ้น14ค่ำเมงวันพฤหัสบดี13เมษายนเดือน8แรม14ค่ำเมงวันพฤหัสบดีก้าเราเริ่มสร้างหอคำพระเจ้ามโหตระประเทศนำเอาแร่เข้ามาไว้ในเมือง

อธิกาวาระเดือน9ดับเต็มเดือน12เพ็ญเมงอาทิตย์ไทยวันร่วงคล้ายเกิดจันทรุปราคาเดือนยี่แรม8ค่ำเมงวันพระรหัสไทยวันเปิกสง่าตรงกับวัน9กองติดทองเปลวพระอัฏฐารถในวัดเจดีย์หลวงโดยมีพระมหาราชครูเป็นประธานพร้อมพระสงฆ์ในเวียงทั้งปวงเดือนสี่เพ็ญเมงวันเสาร์ไทยวันกัดเราจึงทำการฉลองพระอัฏฐารถวัดเจดีย์หลวง55ปีพุทธศักราช2393วันพญาวันตรงกับเดือน8ขึ้น3ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทยวันดับเม็ด14เมษายนเป็นปีอธิกรรมาสเดือน10มี2หนเดือน5แรม9ค่ำเมงวันอังคารไทยไหวใจแก้วจิกฉัดยอดพระธาตุดอยสุเทพตกลงมาแตก56ปีพุทธศักราช2394วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม13ค่ำเมงวันจันทร์ไทยวันกดใจ14เมษายนอธิกสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตน้ำพระเนตรพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอยสุเทพไหลออกฉัดยอดพระธาตุดอยสุเทพคดเอียง57ปีพุทธศักราช2395วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม9ค่ำเมงวันอังคารไทยวันดับไส้13เมษายนผีปากเป็นคำคนที่บ้านท่าเดืองกเดือนสิงหาคมวันที่13เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงเดือน20ดับเมงวันพฤหัสไทยเมืองเป้าเกิดสุริยคาตเดือน5เพ็ญมิงวันอังคารไทยวันร่วงเมาส์เกิดจันทรุปราคาเดือน6ออก1ค่ำมิงวันอังคารไทยวันระวายะสงะพระอาทิตย์หมุนแผ่นดินแยกเป็นรอยลึกที่หอมังรายห้าสิบแปดปีพุทธศักราช2396วันพญาวันตรงกับเดือน8ขึ้น6ค่ำมิงวันพุธ13เมษายนเป็นปีอธิกรรมาสเดือน10มี2หนเจ้าหลวงมหาวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่รับสุพรรณบัตรเป็นเจ้ามโหสถประเทศพระอุปราชเจ้าวาดวัดป่าพร้าวในและคณะศรัทธาสร้างวิหารเดือน10ทุติยะออก8ค่ำเมงวันจันทร์ไทยวันร่วงซ้ายฟ้าผ่าอาแก้วยอดฉัตรพระธาตุวัดกิตติฟ้าผ่าต้นรานวัดชัยผาเกียรติฟ้าผ่าต้นโพที่เจงสีภูมิฟ้าผ่าเสาขัวเมืองแม่ปิงเวลาพร้อมสูตรเดือน10ทุติยะแรม1ค่ำเมงวันอังคารไทยวันเต่าสง่าฟ้าผ่า คนประตูไหยา59ปีพุทธศักราช2397วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม2ค่ำเมงวันศุกร์ไทยวันละวายสี14เมษายนเป็นปีอธิกวาระพระเจ้ามโหตรประเทศถึงแก่พิราลัยราชครูเกษรปัญญาวัดชัยศรีภูมิพันตะเกินเป็นเขาหมวดอุโบสถเอาผ้าขาวไปถวายตานหาเจ้าหลวง60ปีพุทธศักราช2398พญาวันตรงกับเดือน7แรม13ค่ำเมงวันเสาร์ไทยวันร่วงเร้า14เมษายนเป็นปีอธิกรรมาสเดือน10มี2หนอธิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันพระมหาราชครูวัดชัยศรีภูมิพันตะเกินเมตตาให้พระยาปัญญาพิธาจาพระยาพื้นบูชาอินทอุบาทเดือน6แรม5ค่ำเมงวันพระราชบดีวันไทยกาบสันเจ้าบุรีรัตน์อินทนนท์ได้สร้างโรงอุโบสถวัดกิตติ61ปีพุทธศักราช2399วันพญาวันตรงกับเดือน7ขึ้น8ค่ำเมงวันอาทิตย์13เมษายนครูบาพรหมสอนวัดเชียงมั่นได้รับแต่งตั้งเป็นพระมหาราชครูเจ้าสังฆนายกาจารย์ในสมัยพระเจ้ากวีโรรสสุริยวงศ์เจ้า
กาวิโรรสสุริยวงศ์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าผู้ครอง

นครเชียงใหม่เจ้าขนานธรรมปัญโยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอุปราชเจ้าอินทนนท์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าบุรีรัตน์เจ้าน้อยหนอคำเป็นเจ้าราชวงศ์เจ้าน้อยแผ่นฟ้าเป็นเจ้าราชภาคินัยเดือน6ออก9ค่ำวันอาทิตย์ไทยวันร่วงสายได้จัดหมวดอุโบสถวัดในเวียงนอกเวียงเป็นครั้งที่2 62ปีพุทธศักราช2400วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม4ค่ำเมงวันจันทร์13เมษายนครูบาสมเด็จราชครูเกษรปัญโยวัดพันตาเกินมรณภาพอายุได้75ปีเจ้ากาวิโรรสหรือเอาหอขวางของเจ้าเศรษฐหัตถีสุวรรณปฐุมาช้างเผือก

0: Radio Freshen Up. เป็นสมาชิกเกิร์ลบอยคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Girl Boy House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Girl Boy House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่น

0: ไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชัน
1: ทำดี
0: ด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
2: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดี
0: พจน์บทหนึ่ง
3: สอนว่า
0: การปกปิดความลับไว้เป็นสิ่งที่ดีบัณฑิตไม่สรรเสริญการเปิดเผยความลับเมื่อทำงานยังไม่เสร็จนักปราชญ์ย่อมอดกลั้นไว้จะกล่าวเปิดเผยก็ต่อเมื่องานสำเร็จแล้ว

0: จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว

0: ุณผู้ฟังคะธรรมดาของชีวิตมีแง่งามที่หากเราคิดตามหลักธรรมก็จะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงค่ะดังเช่นคติธรรมโดยพุทธทาสภิกขุอย่าไปบ้ากับชีวิตให้มากเพราะมันเป็นสิ่งสมมุติเพราะชีวิตมันไม่มีจริงมันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจงทำหน้าที่ให้ดีโดยไม่มีความทุกข์ให้สงบเย็นและเป็นประโยชน์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคืนให้กลับสู่ธรรมชาติดังเดิมแม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตาม Mass FM
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
2: ฝึกสติด้วยการที่พอฟังเสียงอาจารย์พูดก็สติก็ไปนึกถึงความจริงแล้วก็ตามไปปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดสติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอะไรสติเป็นเครื่องหมายของอะไรสติเป็นเครื่องหมายของสมาธิเนี่ยพอเราระลึกปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเดี๋ยวจิตก็ตั้งมั่นละพอจิตตั้งมั่นสมาธิก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเลยก็เห็นตามจริงแล้วปัญญาก็นำไปสู่ความหลุดพ้นเลยนะเช้านี้เราก็จะทำวิมุตตายตนะด้วยการเจริญอานาปานสติมีอยู่4หมวดแต่ละหมวดมี4ขั้นตอนคืออะไรกองสกปรกความรู้สึกจิตธรรมะมี4หมวดแต่ละหมวดมี4ขั้นตอนอาจารย์ก็จะบอกให้พวกเราว่าอ้าวทำจิตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปตามขั้นตอนจนจบบรรลุวิมุตติในแต่ละครั้งเนาะเอาเริ่มเลยดูลมหายใจเข้าออกเลย

0: ขั้นตอนที่หนึ่งดูกองสกปรกที่นั่งอยู่เนี่ยว่ามีลมเข้าว่ามีลมออกนะฮะด้วยการที่ตั้งใจว่าจะหายใจเข้ายาวๆทางจมูกและหายใจออกยาวๆทางปากสามชุดเวลาหายใจออกเป่าออกทางปากเป่าออกให้หมดปอดเรียกว่ากำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกให้หมดหายใจเข้ายาวๆกลั้นไว้แป๊บหนึ่งช่วงที่กลั้นไว้ก็แลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนที่ปอดเพื่อฟอกเลือดดำให้เป็นเลือดแดงหายใจเข้ายาวๆช้าๆทางจมูกกลั้นไว้แล้วก็หายใจออกทางปากเป่าออกไปเป่าออกไปให้มากที่สุดออกอีกเอาออกออกให้หมดอันนี้เป็นการหายใจเข้ายาวออกยาวทีคังวาอัสสสันโตทีคังอัสสะสามิติปชานาติต่อไปขั้นตอนที่สองหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดหายใจออกสั้นก็รู้ชัดตอนนี้หายใจแบบสบายอยากหายใจแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็มีสติรู้หายใจเข้าตามสบายหายใจออกตามสบายขั้นตอนที่สองไม่ยากขั้นตอนที่สามตั้งใจรู้ลมตั้งแต่เริ่มหายใจเข้าจนสุดลมนะตั้งใจรู้ลมตลอดสายแล้วจึงหายใจเข้าตั้งใจรู้ลมตลอดสายก่อนแล้วก็จึงหายใจออกตั้งใจก่อนแล้วก็หายใจนะตั้งใจว่าจะต้องรู้ลมตั้งแต่เริ่มเข้าจนสุดลมแล้วก็ลงมือทำนี่ขั้นตอนที่สามไม่ยากตั้งใจรู้ให้ละเอียดรู้ตั้งแต่เริ่มเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆจนสุดลมแล้วก็รู้ตั้งแต่เริ่มหายใจออกสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นละพยายามตั้งกายให้ตรงรักษากระดูกไว้ไม่ให้เบี้ยวพยายามดึงกระดูกกลับมาเพื่อให้มีโครงสร้างที่สมดุล นะรู้ลมตลอดสายหายใจตามสบายรู้ลมตลอดสายทำได้ใช้ได้ต่อไปขั้นตอนที่4ตั้งใจปรับลมหายใจให้เบาสงบแล้วค่อยหายใจเข้าตั้งใจปรับลมหายใจให้เบาสงบแล้วค่อยหายใจออกเอาลงมือทำจบหมวดที่1เนี่ยหมวดกายต่อไปหมวดเวทนาเวทนาคือความรู้สึกปิติเลยเนี่ยปีติปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสิสามิติสิกติให้ดีใจที่ทำได้นะเราทำอนาปานสติหมวดที่หนึ่งได้สำเร็จแล้วยิ้มนิดดีใจ ดีใจง่ายๆเป็นคนปิติง่ายฝึกไว้นะฝึกเป็นคนปิติง่ายแล้วก็มีความสุขสุขแปลว่าสบายสุขเป็นภาษาบาลีในภาษาไทยคือสบายผ่อนคลายมือผ่อนคลายแขนผ่อนคลายไหล่ยิ้มนิดผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขนะสบายนะ1รู้ปิติชัดเจนเป เป็นคนปิติง่ายสองรู้สุขชัดเจนสุขะปฏิสังเวทีอสสะปัสสะสิสามิติสิกติทำการศึกษาเรื่องสุขเฮ้ยสุขมันไม่ใช่ยากขั้นตอนที่สามให้มีความรู้ว่าเวทนาเป็นตัวปรุงแต่งจิตจิตตะสังขาระปฏิสังเวทีอสสะปัสสะสิสามิติสิกติจิตเหมือนน้ำใสใสเวทนาเหมือนสีมาผสมน้ำเวลาทุกข์ก็เหมือนสีดำมาผสมให้น้ำดำใจดำเวลาสุขก็กระดีกระด้าสีแดงน้ำแดงอีกละไม่เอาละทั้งสุขทั้งทุกข์ปรุงแต่งจิตให้หวือหวาไม่ละเอียดทำสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้สงบด้วยการปรับความรู้สึกให้เฉยไปเลยคลายคิ้วอย่าไปขมวดอย่าคิ้วขมวดอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องนะคลายคิ้วทำหน้าสบายหายใจเข้าก็เฉยเนาะหายใจออกก็เฉยเนาะความรู้สึกเฉยๆนี่เป็นความรู้สึกสุขที่ละเอียดหายใจเข้าก็เฉยเนาะหายใจออกก็เฉยเนาะเฉยคือสุขละเอียดแต่จะเฉยโง่ๆเซ่อๆอย่าเฉยแล้วง่วงนอนอย่าเฉยแล้วฟุ้งซ่านนะเฉยแล้วก็รู้ชัดปัสสัมภยังจิตตสังขารังอสสะปัสสะสิสามิจิสิกขติจะทำสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้สงบเวทนานี่แหละปรุงแต่งจิตให้มันเฉยไปเลยสงบจำไว้เฉยเนาะเฉยเนาะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่สองจบสี่ขั้นตอนต่อไปไปสู่หมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานขั้นตอนที่หนึ่งรู้ชัดจิตนะรู้ชัดเฉพาะจิตเลยนะทำการศึกษาว่าจิตคืออะไรจิตตะปริสังเวทีอสสะปัสสะสิสามิติสิกขติหายใจเข้าก็รู้จักจิตหายใจออกก็รู้จักจิตหายใจเข้าก็รู้จักจิตหายใจออกก็รู้จักจิตจิตเป็นตัวรู้เท่านั้นเองจิตไม่ใช่ของฉันจิตไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นจิตแต่จิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้จิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเสียงกระทบหูจิตก็เกิดลมกระทบกายจิตก็เกิดโอ้จิตมันก็แค่ตัวรู้รู้แล้วกระดับรู้แล้วกระดับพอรู้จักจิตแล้วลองทำจิตให้อภิปราโมทดีใจดีใจเฉพาะเรื่องนี้ที่ได้รู้ว่าจิตคืออะไรดีใจจังเลยดีใจจังเลยที่ได้รู้ว่าจิตไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นจิตจิตไม่ได้เป็นบุคคลของเราทั้งจิตชั่วจิตดีกุศลและจิตอกุศลและจิตในอดีตดับหมดละไม่ใช่ของเรานะจบจิตดีจิตชั่วในอนาคตก็ไม่ใช่ของเรามันยังไม่เกิดเลยจิตชั่วจิตดีปัจจุบันก็ดับไปดับไปโอ้ดีใจนะที่ได้รู้จักจิตลองทำจิตให้ตั้งมั่นดูสิหายใจเข้าก็รู้ที่ลมหายใจออกก็รู้ที่ลมหายใจเข้าก็รู้ที่ลมหายใจออกก็รู้ที่ลมตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านเลยง่ายๆจิตตั้งมั่นง่ายๆนะไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองไม่ต้องเกรงง่ายจะตายจิตไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยดีจะตายสงบจะตายไม่เห็นมีเรื่องอะไรต้องฟุ้งแล้วนิมิตทั้งหลายก็ดับหมดไม่มีนิมิตอะไรเลยไร้สาระไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เพราะมันดับไปดับไปเนี่ยตามหาอัตตาตัวตนบุคคลตามหาไม่เจอเจอแต่ก้อนทุกข์โอ้มีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับทำจิตให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านเพราะไม่คิดถึงใครไม่กังวลอะไร ขั้นตอนที่4ของจิตนี่ก็คือต้องทำจิตให้หลุดพ้นเพราะไม่ยินดีไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินอะไรเลยในโลกนี้จิตก็หลุดพ้นนันทิคยาราคคโยเพราะสิ้นความเพลิดเพลินสิ้นความติดใจจิตก็หลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้ววิโมจะยังจิตตังอสสะปัสสสิสามิติสิกขติทำจิตให้หลุดพ้นด้วยการไม่เพลิดเพลินไม่ติดใจในขันธ์5ใดๆขันธ์5ทั้ง11ประเภททุกทั้งนั้นเกิดระดับหมดขันธวิมุตติงาคือนิพพานทำจิตให้หลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่3 4ขั้นตอนจบที่จิตหลุดพ้นต่อไปดูธรรมหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมี4ขั้นตอนธรรมะเป็นสิ่งภายนอกนะมากระทบที่ใจก็คือรู้ความไม่เที่ยงเอาตามดูเลยอนิจจานุปัสสีอัสสะปัสสะสิสามิติสิกขติจงศึกษาในการตามดูความไม่เที่ยงขณะที่หายใจเข้านะตั้งใจดูความไม่เที่ยงแล้วหายใจเข้าตั้งใจดูความไม่เที่ยงแล้วหายใจออกเอาตั้งใจดูเลยเห็นเลยเห็นความง่วงของตัวเองไหมนะมันเที่ยงไหมนะมันเป็นตัวเราไหมนะยึดมั่นถือมั่นมานานไหมนะมันน่าเบื่อไหมนะยังมีนิวรณ์อยู่มันจะเป็นสมาธิได้ยังไงนะอ้าวหายใจเข้าก็ตามดูความไม่เที่ยงหายใจเข้าไหนให้มันเที่ยงหน่อยสิเข้าไปอีกหายใจเข้าไปอีกเข้าไปเอามันจะตายแล้วไหนไหมมันทุกข์มันเป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้พอเห็นอนิจจังก็เห็นทุกขังแล้วก็เห็นอนัตตาหายใจออกก็เห็นความไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นความไม่ติดใจโอ้ไม่ติดใจอะไรละเพราะติดใจยึดมั่นขันธ์5เป็นกูเป็นมึงเนี่ยจึงโกรธบ่อยแต่ถ้าไม่ติดใจขันธ์5เป็นอัตตาตัวตนก็ไม่มีโทสะกับอะไรหายใจเข้าก็ไม่ติดใจหายใจออกก็ไม่ติดใจเพราะอะไรเพราะมันดับไปเนี่ยหายใจเข้าก็ดับไปหายใจออกก็ดับไปอะไรดับหายใจเข้าดับไปเปลี่ยนเป็นหายใจออกจิตก็ดับไปเวทนาสัญญาสังขารก็ดับไปรูปก็ดับไปโอ้ทุกข์นี่มันเกิดมาเพื่อดับมันไม่ได้เกิดมาให้ยึดมั่นถือมั่นนี่นะเอตังสันตังเอตังปณีตังยะติทังสัพพสังฆารสมะโทสัพพุปฏิปฏินิสโคตัณหคโยนิโรโทเนี่ยมันดับตัณหาอดีตก็ดับหมดแล้วตัณหาอนาคตก็ยังไม่มีปัจจุบันถ้ามีสติปัญญาก็ไม่มีตัณหาเหตุเกิดทุกข์สบายใจนะนี่คือความสงบที่สุดแล้วล่ะนี่คือสิ่งที่ประณีตที่สุดแล้วล่ะก็คือความดับตัณหาโดยไม่เหลือเพราะไม่ติดใจนี่คือนิพพานความดับคือพระนิพพานคือความไม่มีนิมิตเลยเพราะนิมิตมันดับหมดเสียงก็ดับหมดกลิ่นก็ดับหมดนิมิตไม่มีเลยอนิมิตะวิโมกข์อนิมิตะนิพพานอัปปนิหิตะวิโมกอัปปนิหิตะนิพพานความดับคือพระนิพพานคือไม่มีขันธ์5ใดตั้งอยู่ได้ไม่มีตัณหาใดตั้งอยู่ได้เกิดแล้วก็ดับหมดความดับคือพระนิพพานคือความว่างจากอัตตาและว่างจากของอัตตาเพราะมันดับหมดมันจะมาเป็นอัตตาได้ยังไงเนี่ยวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับวิญญาณก็ดับหมดดูไปก็ดับไปดับไปดับไม่เหลือตัณหาดับไม่เหลือไม่อยากได้อะไรแล้วเพราะมันไม่เคยได้อะไรนิโรธานุปัสสียสะปัสสสิสามิติสิกขตินี่ขั้นตอนที่3ดูความดับต่อไปขั้นตอนที่4ดูความสลัดคืนป ตินิสกานุปสีอสัปสสิสามีติสิกขติกำลังศึกษาศึกษาเรื่องอะไรตามดูความสลัดคืนแล้วจึงหายใจเข้าแล้วจึงหายใจออกนะสลัดคืนอะไรสลัดคืนร่างกายให้กับดินน้ำไฟลมไปร่างกายเป็นกองดินน้ำไฟลมลมออกจากก้นคนอื่นก็มาเข้าจมูกเราลมออกจากก้นเราไปเข้าจมูกคนอื่นโน้ร่างกายเป็นถุงลมลมไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกไร้สาระมากร่างกายเป็นถุงดินเอาดินเติมแล้วก็ถ่ายออกเอาดินเติมแล้วก็ถ่ายออกร่างกายเป็นถุงน้ำดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็ฉี่ออกขับซึมเป็นเหงื่อร่างกายเป็นถุงไฟเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นโอ้ไร้สาระมากร่างกายไม่ใช่ของเราเกิดมาแก่มาป่วยมาตายหมดยึดเป็นของเราไม่ได้เลยเอาคืนให้ดินน้ำไฟลมไปไม่ไปทนุถนอมไม่ไปอะไรกับมันเกินไปละร่างกายนี่เป็นดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองสกปรกด้วยสลัดคืนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้กับนามธรรมไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับวิญญาณเกิดแล้วก็ดับวิญญาณเกิดโดดเดี่ยวไม่ได้ต้องมีเวทนาสัญญาสังขารเกิดร่วมเกิดแล้วก็ดับไปพร้อมกันรูปเสียงเกิดดับ1รูปวิญญาณกับเวทนาสัญญาสังขารเกิดดับไป17ชุดโอ้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยไม่มีอะไรเป็นตัวเราเลยสลัดคืนให้หมดเมื่อสลัดคืนหมดปฏินิสสคะเมื่อสลัดคืนหมดจิตก็หลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกนะจะกินจิโลเกวทิยติเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็มีญาณรู้ว่าหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็มั่นคงทิตังทิตตาเมื่อมั่นคงก็สันโดษสันตุสิตังสันตุสิตตาเมื่อมีความสันโดษก็ไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้งหวาดเสียวอะไรณปริตัสสติณปริตัสสังเมื่อไม่หวาดกลัวไม่หวาดเสียวอะไรแล้วเนี่ยปัจจตันเยวะปรินิพพายติก็ปรินิพพานเฉพาะตนหายใจเข้าก็ดับความอยากได้รอบทุกทิศทางนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่อยากได้อะไรเลยสิ้นอยากก็นิพพานขอให้ความจริงคือสิ้นอยากคือนิพพานจงตั้งมั่นในใจนี้ขอให้รักษาความจริงนี้ไว้นิพพานคือสิ้นอยากไม่อยากได้อะไรละเพราะมันไม่เคยได้อะไรมีแต่อายตนะภายในภายนอกกระทบดับกระทบดับเอาละอานาปานสติจบ4หมวด4จตุกะจบน้อมจิตแผ่เมตตา
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันพร้อมขอน้อมนำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วมาฝากกันโดยความว่าโลกถูกตัณหาก่อขึ้นถูกชราล้อมไว้ถูกความตายปิดไว้จึงตั้งอยู่ในทุกข์ผู้มีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานพึงเอาชนะความหลับความเกียจคร้านความท้อแท้ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงคอยจะดูหมิ่นผู้อื่นและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายเพื่อเกิดปัญญาก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่ความสุขอันเกษมคือพระนิพพานจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: วันนี้จะได้อธิบายค คำพูดอยู่ 3-4 คำนะก็คือคำว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็คำว่าสาวกผู้ปฏิบัติดีมีคำว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติยังไงปฏิบัติเพื่ออะไรแล้วก็พระสาวกผู้ปฏิบัติดีอันนี้คู่หนึ่งปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยปฏิบัติดีแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งคือนักแสดงธรรมหรือเขาเรียกว่าธรรมกถึกนักแสดงธรรมหรือธรรมกถึกก็อีกศัพท์หนึ่งคือคำว่าผู้มีจิตหลุดพ้นผู้มีจิตหลุดพ้นทีนี้คำว่าจิตหลุดพ้นก็มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือจิตหลุดพ้นเป็นบางครั้งบางครั้งบางสมัยกับจิตหลุดพ้นโดยไม่ต้องมาพูดเรื่องสมัยกันละนะจิตหลุดพ้นนิรันดรเลยก็คือพระอรหันต์เนี่ยเป็นกลุ่มของผู้มีจิตหลุดพ้นทีนี้เราก็มาดูเราใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะบนกระดานจะเขียนคำว่าวิญญาณแล้วก็มีลูกศรชี้ลงมาว่าวิญญาณเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีหรือเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีหรืออะไรอีกใช้ได้หลายคำพูดเพราะวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิดลูกศรสีแดงเนี่ยพูดได้ถึง3อย่างมีอะไรบ้างนะคะเอาอย่างนี้เอาอยู่3คำนะคำแรกเรื่องเป็นปัจจัยคำที่สองพูดเรื่องมีคำที่สามพูดเรื่องเกิดนะคะพูดดิ
3: เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณ
0: มี
3: นามรูปจึงมี
0: เกิด
3: เพราะวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิด
0: แต่ก็จะเห็นลูกศรย้อนขึ้นไปอีกจะเห็นลูกศรย้อนขึ้นไปอีกก่อนที่จะย้อนเอาลูกศรลงก่อนแล้วกันนะเช่นวิญญาณปฏิสนธิในท้องแม่ในท้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็เลยทำไมคะเพราะวิญญาณปฏิสนธิก็รูปก็เกิดพร้อมกับวิญญาณขณะนั้นขณะเดียวเองเท่านั้นนะฮะที่เกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันคือหัตถยรูปแล้วก็วิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเกิดพร้อมกันแต่มีขนาดเท่ากับน้ำมันงาเนี่ยนะเอาขนกวางขนเก้งเนี่ยขนบางๆเนี่ยเอาจุ่มลงไปในน้ำมันงาแล้วก็สะบัด7ครั้งไอ้น้ำมันที่เหลือนะคือขนาดของรูปหัวใจครั้งแรกที่มีอยู่ในท้องของแม่แต่ถ้าถามว่ารูปมันเกิดเพราะอะไรเพราะปฏิสนธิวิญญาณก็เรียกวิญญาณเป็นปัจจัยทำให้มีรูปแต่มันเกิดพร้อมกันนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยรูปเกิดก่อนแล้วก็วิญญาณก็อาศัยเกิดก็คือเพราะรูปเป็นปัจจัยวิญญาณก็มามีอีกรูปมีก่อนอย่างเช่นตอนนี้ประสาทหูมีก่อนนะพอมีเสียงมากระทบประสาทหูปุ๊บวิญญาณทางหูถึงเกิดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่านามรูปเนี่ยเป็นปัจจัยวิญญาณทางหูถึงมีขึ้นมานะฮะมันวนกันตรงนี้เข้าใจไหมคะเอาเพิ่งเข้าใจใช่ไหมเพิ่งจะเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะว่าครั้งแรกเขาก็เกิดพร้อมกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยรูปเกิดก่อนเพราะว่ารูปมันมีรูปนี่มันเป็นสภาพที่เป็นปัจจัยในแง่มีเพราะรูปมีวิญญาณจึงมีเพราะนามรูปมีวิญญาณจึงมีอย่างเงี้ยนะนี่ถ้ารูปล้วนๆนี่วิญญาณเกิดได้ไหมคะรูปล้วนๆเนี่ยอย่างเช่นก้อนหินนี่เป็นรูปล้วนๆเลยโอ้วิญญาณก็ไม่ได้ไปเกิดที่นั่นนะแต่ทีนี้นามรูปมีวิญญาณจึงมีนะคะทีนี้นามมีอะไรบ้างเนี่ยก็เขียนเครื่องหมายเป็นปีกกาลงมาตรงนี้นะคะเนี่ยว่านามตัวนี้ก็ได้แก่เวทนาเนี่ยแล้วก็มาเขียนว่ามีสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างแล้วก็มีสัญญา6นะฮะก็ขีดไป6จำเสียงจำสีจำกลิ่นจำรสเนี่ยเจตนาเขียนตรงนี้เห็นเวทนา3ขีดพุ่งเข้าไปในจึกนี่นะฮะแล้วก็มีผัสสะอีก6นะอีกจึกนี่ก็มี6นะคะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าวิญญาณมีใช่มั้ยตอนนี้ให้ออกเสียงว่าย้อนกลับเนี่ยให้ออกเสียงเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเสร็จแล้วก็เพราะนามรูปมีวิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดคือย้อนอีกลองย้อนดิ
4: เพราะ
0: นามรูปเป็นปัจจัย
4: วิญญาณจึงมี
0: ต่อไปมี
4: เพราะนามรูปมีวิญญาณจึงมี
0: เกิด
4: เพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิด
0: ตอนนี้วนขึ้นอันนี้เป็นลูกศรขึ้นนะฮะเป็นลูกศรขึ้น จุดนี้ฮะเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าเปิดเผยขึ้นมาจึงได้ข้อสรุปเรื่องการตายการเกิดการจุติการปฏิสนธิอยู่แค่นี้เองฮะวนเวียนอยู่เนี่ยมันมีปัจจัยมันก็ต้องมีอ่ะนะคะแต่ทีนี้การเกิดเนี่ยใครจะรู้เท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้การเกิดชนิดที่เกิดอย่างลงในครรภ์ผู้เจ้าก็รู้หรือเกิดในไข่ใบๆเป็นเป็ดเป็นไก่เนี่ยเจาะไข่ออกมาคือไม่ใช่เกิดปุ๊บคือออกจากท้องแม่ปุ๊บแล้วแม่ก็ทิ้งไปเลยนี่นะไม่ได้คือแม่ต้องมากกเนี่ยไอ้มนุษย์เนี่ยมันรู้เรื่องธาตุไฟมันก็เลยเอาความร้อนเอาไฟฟ้าไปกกแทนเอาไข่ไปวางแล้วก็เอาเปิดไฟฟ้าให้มันวอร์มให้มันอุ่นอุณหภูมิขนาดเท่าท้องแม่มันเนี่ยก็ไก่ก็ออกมาเป็นปืดเลยอ่ะเข้าใจไหมฮะเนี่ยฮะเพราะมันมีอุตุชรูปคืออุณหภูมิคือความร้อนที่พอดีฮะไข่มันถึงจะถูกเจาะคือไอ้ลูกไก่ในท้องจึงจะมีวิญญาณต่อเนื่องไปแต่ถ้าอุณหภูมิลดวูบเอาไข่ไปไว้เย็นๆเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นเลยหรอกวางข้างนอกเย็นๆเท่านั้นนะฮะวิญญาณก็จบเห็นไหมครับว่าวิญญาณก็ต้องอาศัยอุตุชรูปด้วยเห็นไหมคะและอาศัยกรรมด้วยนะคะการเกิดการตายไม่ว่าในภพภูมิไหนๆต้องอาศัยอย่างนี้เขาก็เลยแยกคำว่านามกับรูปอาจารย์จะเขียนเป็นจุดแดงๆหนึ่งจุดสองจุดสามจุดเป็นไม้สามขาที่พิงกันอยู่เวลาเกิดก็ต้องพิงกันทั้งสามเลยเวลาดึงอันหนึ่งมันล้มหมดเลยแต่เวลาจะวางก็ต้องวางพร้อมกันเลยมันต้องขึ้นพร้อมกันเพราะนั้นการตายการเกิดเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยที่คนมาติดกันยึดกันเนี่ยนะมันอยู่แค่นี้เองแต่มันไม่ได้แค่นี้นะเอานี่ต้องไปเขียนตรงนี้นะฮะสีดำๆเนี่ยอวิชชาชี้ลงมาถึงสังขารสังขารก็ชี้มาที่วิญญาณนะคะเขียนอวิชชาแล้วก็สังขารสังขารแล้วก็วิญญาณอันนั้นเป็นเรื่องของอดีตที่มันไม่รู้อะไรเนี่ยนะคะอดีตที่มันไม่รู้อะไรมันไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยอดีตที่มันไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยความไม่รู้เนี่ยนึกออกมั้ยผู้หญิงผู้ชายตัดสินใจแต่งงานกันเพราะวิชาหรือเพราะอวิชชาคะ
5: อว
0: ิ
5: ชชา
0: เอออย่างเงี้ยเราโคลนนิ่งเด็กขึ้นมาเราสร้างฟาร์มไก่ผลิตไก่ผลิตหมูเนี่ยอุ๊ยทำด้วยวิชาหรืออวิชชาคะเนี่ยฮะเอ๊ะทำไมเรากล้าไปว่าเขาเนี่ยไม่กลัวเลยเดี๋ยวเขามาต่อยเอาเนี่ยแต่มันชัดอะสมัยที่อวิชชาสมัยที่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องอริยสีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเต็มอกเต็มใจภูมิอกภูมิใจนำเสนอผลงานว่าข้าพเจ้าผลิตนั่นได้ผลิตนี่ได้นึกออกไหมฮะแต่แท้ที่จริงแล้วอวิชชาเป็นตัวผลิตเนี่ยถ้าพูดในแง่เป็นปัจจัยก็จะพูดว่าไงคะเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย
3: สังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี
0: อย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานไปแล้วเนี่ยอวิชชาจะมีอยู่ไหมคะ
5: ไม่มี
0: เลยการปรุงบุญปรุงบาปจะมีอยู่ไหมคะ
3: ไม่มี
0: เลยเมื่อไม่มีเลยเนี่ยการเห็นว่าวิญญาณมันดับเป็นปกติเห็นง่ายไหมคะ
3: ง
0: ่
3: าย
0: พวกเราสังเกตไหมเวลาจิตมีโทสะโลภะเห็นไหมว่าวิญญาณดับอะเวลามีโลภะโทสะมั่วเห็นไหมคะ
3: ไม่เห็น
0: มันไม่เห็นไม่เห็นหรอกถูกไหมพอมันไม่เห็นว่าวิญญาณดับมันเลยเห็นว่าวิญญาณมีหรือไม่มีอะ
3: ม
0: ีอะไรมีเลยมันเห็นวิญญาณเกิดแล้วไม่เกิดอ่ะ
3: เกิด
0: เลยแล้วมีเลยเป็นตุเป็นตะเลยมีเป็นดุ้นเป็นเราขึ้นมาเลยเข้าใจไหมฮะเลยเป็นเราขึ้นมาอีตรงนั้นแหละแต่ถ้าเห็นมันดับถ้าเห็นมันดับอย่างเงี้ยก็เห็นความไม่มีคือความมีมันไม่มีอ่ะแต่ฉันมาบอกว่าไม่มีนะมันมีปัจจัยวิญญาณก็เกิดอีกติ๊บต๊อกเข้าใจไหมคะเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงไม่แสดงธรรมยืนยันสุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ยืนยันว่าวิญญาณไม่มีนะวิญญาณไม่มีนะไม่พูดแต่พูดแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าไงคะพุทธเจ้าตรัสสอนว่าถ้านามรูปมีอะนะวิญญาณก็มีจริงไหมเพราะนั้นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเนี่ยนะมีอะไรบ้างเนี่ยปัจจัยให้เกิดวิญญาณเท่าที่เราเห็นเนี่ยหนึ่งอวิชชาได้ไหม
3: ได้
0: สองสังขารได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: สามนามรูปได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: อย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอพูดนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคำถามเวทนานี่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งไหมคะ
3: ปรุงแต่ง
0: ถามกันก็พูดเลยเวทนาก็เป็นสังขารเห็นไหมเห็นในอย่างมันเป็นสังขารเนี่ยก็เหมือนข้างบนไหมเนี่ยเออแต่ทำไมพุทธเจ้าถึงไม่ไปพูดว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณไม่เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารแล้วสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดอสังขารนะมันไปพูดอย่างนั้นจะไปรู้เรื่องได้ยังไงล่ะก็ต้องมาแยกชัดออกมาว่าวิญญาณเนี่ยทำให้เกิดเวทนาวิญญาณทำให้เกิดสัญญาวิญญาณทำให้เกิดเจตนาเอ้าทำให้เกิดได้ยังไงอาจารย์ คืออย่างนี้เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการทั้งหมดต้องอาศัยจิตต้องอาศัยแบบไหนอาศัยแบบเกิดพร้อมกันอะอาศัยแบบเกิดพร้อมกันเลยเราออกไปยืนตากแดดเนี่ยนะเราออกไปยืนที่แดดส่องพอแดดส่องปั๊บมีเงาขึ้นมาเลยใช่ไหมเราก็ต้องพูดว่าไงอะเงาอาศัยร่างกายนี้ใช่ไหมอาศัยแต่ร่างกายหรืออาศัยแสงแดดด้วย
5: แสงแดด
0: อย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะนั้นไอ้เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการเนี่ยเปรียบเหมือนเงานะฮะแต่ต้องอาศัยแสงคือรูปเนี่ยส่องเข้าไปด้วยเข้าใจไหมคะส่องเข้าไปด้วยพอส่องเสร็จปุ๊บไปส่องไปที่นี่นะส่องปุ๊บก็มีเงาขึ้นมาแต่พอไม่มีแสงก็ไม่มีเงาไม่มีเงาก็แสดงว่าไม่มีแสงอย่างเงี้ยไม่มีแสงก็ไม่มีเงาไม่มีเงาก็ไม่มีแสงเนาะมันลิงที่มันคว้าเงาพระจันทร์ในกะละมังน้ำเนี่ยโอ้โหมันฉลาดไหมเนี่ยพระจันทร์อยู่บนท้องฟ้าแล้วพระจันทร์นี่มีแสงในตัวไหมคะพระจันทร์มีแสงในตัวส่องลงมาในกะละมังไหมคะไม่มีนู่นแสงพระอาทิตย์ส่องไปที่พระจันทร์และสะท้อนลงมาเนี่ยเหมือนกับเอาพวกเราตอบสิเพดานสีอะไรเนี่ยสีขาวแต่ตอนนี้ดูมีสว่างไหมคะ
5: สว่าง
0: สว่างนะดูสว่างแต่เพดานมีแสงในตัวเองไหมคะ
5: ไม่มี
0: ไม่มีแสงไฟฟ้าส่องไปที่เพดานเลยดูสว่างเหมือนกับมีแสงจากเพดานส่องลงมาอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นระบบสะท้อนไปสะท้อนมาเนาะเพราะนั้นวิญญาณเนี่ยปรากฏปฏิสนธิวิญญาณปรากฏก็มีรูปปรากฏคือมีหัตถยรูปพร้อมกันตอนปฏิสนธิเท่านั้นที่พร้อมกันมีขณะจิตเดียวคือขณะปฏิสนธิจิตเท่านั้นแต่หลังจากนั้นปั๊บรูปเกิดก่อนแล้ววิญญาณจึงเกิดทีหลังจริงไหมเช่นลิ้นเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะลิ้นก็อยู่ในปากเอาไปชิมดูสิมีรสเปรี้ยวรสเค็มหรือเปล่ามันไม่รู้ต้องมีรสมากระทบลิ้นเห็นไหมลิ้นอยู่ก่อนแล้วรสก็มากระทบลิ้นจึ๊กพอกระทบเสร็จวิญญาณทางลิ้นพึ่งเกิดแล้ววิญญาณทางลิ้นเกิดก่อนแล้วจึงจะมาชอบรสหรือว่าวิญญาณที่ชอบรสเกิดก่อนแล้ววิญญาณทางลิ้นถึงเกิดอะไรมาก่อนวิญญาณทางลิ้นเกิดก่อนแล้วถึงจะมีวิญญาณทางใจอย่างเงี้ยเนี่ยมันโยงสัมพันธ์กันล้ำลึกมากธรรมะของพระเจ้าลึกมากนะคะลึกมากที่จะเข้าลงไปค้นคว้านี่ไม่ใช่ง่ายๆต้องรู้เนี่ยวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีและนามรูปเป็นปัจจัยก็วิญญาณจึงมีพวกเราก็พูดต่อไปว่าอะไรเป็นสังขารบ้างเมื่อกี้เราบอกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยทำให้เกิด
5: วิญญาณ
0: นะฮะนามรูปเป็นปัจจัยก็ทำให้เกิด
5: วิญญาณ
0: เอ๊ะทำไมมันไม่พูดสังขารอ๋อเพราะเวทนาก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งก็เป็นสังขารเอาต่อไปสัญญาก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งก็เป็นสังขาร
5: เจตนาก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งก็เป็นสังขารผัสสะการกระทบการรับรู้ก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งก็เป็นสังขารมนสิการการนำสัมปยุตธรรมมุ่งสู่อารมณ์ก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งก็เป็นสังขาร
0: พูดให้สั้นลงพูดให้สั้นลงก็เลยเวทนาก็เป็นสังขาร
5: สัญญาก็เป็นสังขารเจตนาก็เป็นสังขารผัสสะก็เป็นสังขารมนสิการก็เป็นสังขาร
0: อย่างเงี้ยเพราะมันเป็นสังขารเนี่ยแล้วรูปก็เป็น
5: สังขาร
0: อีกสังขารก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิด
5: วิญญาณ
0: แล้วสังขารทั้งปวงเป็นทุกวิญญาณก็เป็น
5: ทุก
0: สังขารก็เป็นทุกโอ้และทุกวันนี้ห่วงอะไรน่ะ
5: ห่วงทุก
0: ห่วงวิญญาณห่วงวิญญาณก็ห่วงอะไรน่ะ
5: ห่วงทุก
0: ทำทุกอย่างเพื่อให้วิญญาณอย่างโน้นอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้อย่างนั้นก็ทำทุกอย่างเพื่อก้อนทุกให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนั้นมันโง่หรือมันฉลาดเนี่ย
5: มันโง
0: ่พูดไม่ได้พูดโง่ไม่ได้เจ็บปวดแล้วบอกมันรู้จริงหรือมันไม่รู้จริงคะ
5: ไม่รู้จริงค
0: ่
5: ะ
0: ทำเป็นหลับงุ้งงิกงุ้งงิกเนี่ยก็เพื่อให้ใจมันสบายก็เพื่อจิตวิญญาณนี่แหละเพราะฉะนั้นหลังจากที่รู้แล้วว่าทุกเป็นไปใจให้เกิดทุกและทุกก็เป็นไปใจให้เกิดทุกวนกันอยู่อย่างเงี้ย
6: ดิฉันเพิ่งเข้าวัดใหม่ค่ะดิฉันไม่รู้จักนามรูปถูกต้องเข้าวัดใหม่จะไม่รู้จักนามรูปได้ไงหนูแต่หนูรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมไหมคะอ๋อรู้อ๋ออันนั้นแหละเขาเรียกสรายตนะมาจากศัพท์อะไรคะอาจารย์มาจากคำว่าฉะแปลว่าหกฉะแปลว่าหกบวกกับอายตนะเปลี่ยนฉะเป็นสอเสือเป็นสะเปลี่ยนทำไมคะอาจารย์เรื่องของเขาเรื่องของภาษาต้องพูดมากสะก็สะกันแล้วกันพูดฉะมันบ่มวนมันต้องมาทำลิ้นฉะสะสินเหลืองสินลาวพูดง่ายดีนะสะรายตนะก็คือเหตุให้เกิดวิญญาณหกคู่สรายตนะแปลว่าเหตุปัจจัยเพื่อให้เกิดจิตวิญญาณเพื่อให้เกิดนามรูปอีก6คู่โอ้อาจารย์ไม่ใช่นะไม่ใช่นะหนูเรียนในอภิธรรมนี่เขาบอกว่าสรายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดจิตเจตสิกนะอาจารย์ได้พูดอย่างนั้นก็ได้แต่จิตไม่ใช่วิญญาณเหรอโอ้ใช่แล้วก็แสดงว่าสรายตนะก็ทำให้เกิดวิญญาณทำให้เกิดจิตไงและเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารพวกนี้ใช่หรือไม่ใช่ทั้งหมดอยู่ในนี้ฮะแต่ทำไมพุทธเจ้าสามารถเอามาแสดงได้อย่างชาญฉลาดแสดงจนกระทั่งคนที่มันไม่ค่อยฉลาดเนี่ยสามารถรู้เรื่องได้เนี่ยก็เพราะเป็นความฉลาดของผู้ที่ฉลาดสามารถสอนผู้ไม่ฉลาดให้ฉลาดได้เห็นไหมนี่คือความฉลาดจริงนะคะโอ้ถ้าไม่ฉลาดนี่มันอีลุงตุงนังไปหมดอะนึกออกไหมมันอีลุงตุงนังไปหมดเลยไม่รู้จะหยิบตรงไหนขึ้นมาพูดให้มันชัดเจนตอนนี้พวกเราเห็นภาพหรือยังเห็นภาพเลยนะคะเอาต่อไปสรายตนะคือเหตุให้เกิดจิตเจตสิกใช่ไหมเหตุให้เกิดจิตเจตสิกมีกี่คู่คะ
5: 6 คู่
6: ก็เห็นเลยว่าคำว่า6คู่เนี่ยเสียงกับหูเนี่ยพอกระทบปึ้งเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณมารู้เนี่ยนะฮะเรียกว่าเกิดผัสสะไหมคะ
5: ไม่
6: เกิดต้องอาศัยสรายตนะนี่แหละตุ้งแล้วก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยด้วยเนี่ยก็เลยเกิดผัสสะเห็นไหมตอนนี้ผัสสะมีกี่ที่แล้วคะเนี่ย1แล้วที่ไหนอีกคะ2ถูกไหมอ้าวผัสสะอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะผัสสะคืออะไรคะผัสสะคือการกระทบของอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในแล้วโดยมี
5: วิ
6: ญญาณมารู้เพราะนั้นเวลาพูดปฏิจจสมุปบาทจะมาพูดดุนๆเนี่ยลำบากมันเนี่ยมันโยงกันอย่างนี้มันต้องมีวิญญาณด้วยนะคะพอมีการรับรู้ผัสสะเลยเกิดอะไรคะผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดอผัสสะเกิดสัญญาก็เกิดอผัสสะเกิดสังขารก็เกิดนั่นเห็นหรือยังเห็นความเกิดขึ้นของขันธ์5หรือยังเห็นแล้วใช่ไหมคะแล้วเวทนาสัญญาสังขารนี่เขาเกิดทีละอันทีละอันหรือเกิดพร้อมกันหมด
5: เกิดพร้อมกัน
6: ความที่เขาเกิดพร้อมแล้วเขาเกิดพร้อมกับอะไรด้วยคะ
5: วิญญาณ
6: นู่นรวบไปนู่นเลยเห็นไหมนะเวทนาสัญญาสังขารเขาเกิดโดดๆไม่ได้เหมือนเขาเป็นเงาอะนึกไหมเหมือนเขาเป็นเงาเขาเกิดโดดๆไม่ได้แต่เงาไม่ใช่คนนะเงาเป็นสิ่งที่ปรากฏบนพื้นดินถูกไหมคะแต่ยื่นจากคนนี้ไปไหมคะเนี่ยยื่นจากคนจิ้วไปเนี่ยแต่เงาไม่ได้เป็นคนนะคนก็ไม่ได้เป็นเงานะแต่เงาก็อาศัยคนเกิดเมื่อไหร่เกิดพร้อมกันเลยคือพอไอ้คนนั้นปังเงาก็ปังขึ้นมาเลยแต่อยู่ดีๆเงาจะเกิดได้ไหมคะก็ไม่ได้อีกถ้าไม่มีรูปมากระทบกันเห็นไหมเพราะนั้นอายตนะซึ่งเป็นรูปเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นนามด้วยเนี่ยอายตนะเนี่ยตากับรูปก็เป็นรูปเนาะกระทบตึ้งก็ต้องอาศัยวิญญาณด้วยจึงจะเรียกว่าเกิดผัสสะพอมีผัสสะเช่นมีเสียงด่ากระทบหูเนี่ยปึ้งเนี่ยเป็นไงคะมันไม่ใช่จบแค่วิญญาณทางหูใช่ไหมมันไม่ได้จบแค่วิญญาณทางหูมันตรึบลงมาเป็นวิญญาณทางใจพอมีวิญญาณทางใจเนี่ยแล้วก็เลยเกิดอยากได้ไหมคะ
5: ได
6: ้เอาละเนี่ยเขาก็เลยว่ามันเป็นปัจจัยเวทนาเนี่ยเลยเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหานะคะทีนี้มาใส่เครื่องหมายขีดฆ่าตรงนี้นะฮะฆ่าตรงเวทนามหาตัณหานิดนึงแล้วก็ฆ่าตรงสังขารมหาวิญญาณนี่อีกนึงฆ่าตรงโน้นอีกนึงนะฮะจากภพไปหาชาตินั่นอีกนึงตรงนี้1ตรงนี้อีกนึงตรงนี้อีกนึงเนี่ยมันมีเงื่อนต่อให้ฆ่าอยู่3จุดนะคะแต่สำหรับคนเก่งๆอ่ะดับตรงไหนก็ได้นะฆ่ามันตรงไหนก็ได้ได้หมดแหละนะคะพระพุทธเจ้านี่เก่งที่สุดเลยพุทธเจ้าก็เห็นเลยโอ้วิญญาณไม่เป็นของเราช่วยเขียนหน่อย
0: วิญญาณ
6: จิตนะฮะหรือเห็นว่าจิตก็ได้วิญญาณก็จิตนั่นเดียวกัน
0: จิตเขียนตรงนี้วงเล็บใหญ่ๆเลยจิตเริ่มเลยจิตเสร็จแล้วก็เขียนชิ่งหรือหมายว่าจิตไม่เป็นของเราแล้วก็มีสามบรรทัดนะเธอนะจิตไม่เป็นของเราสองเนี่ยจิตไม่เป็นเราสามจิตไม่เป็นบุคคลของเราเนี่ยฮะพอเห็นขนาดนี้แล้วจบเลยไหมคะจบจบจบแล้วชีวิตจะมีงานอะไรทำอีกไหมคะไม่มีแล้วที่ทุกวันนี่ห่วงจิตไหมคะอุ้ยห่วงใจจะไม่สบายนะคะห่วงมากเอาละความไม่สบายอยู่ที่ไหนเอ่ยเนี่ยอยู่ที่นี่เวทนาเนี่ยทุกเนี่ยนะฮะทุกกายทุกใจเนี่ยนะห่วงมากนะห่วงมากกลัวมากมันเกิดก็กลัวมากเนี่ยนะคะเอามาดูนี่จงพูดดังๆนะบอกว่าผัสสะเกิดก็เวทนาเกิดผัสสะเกิดก็สัญญาเกิดโอ้ทำไมต้องพูดทั้งสามตัวล่ะคะบอกว่าก็เพราะไอ้สามตัวเนี่ยมันเกิดพร้อมกันเลยเอาทีนี้พูดในแง่ดับนะคะผัสสะดับก็เวทนาดับผัสสะดับก็นานนะคะแล้วพอเวทนาดับเนี่ยอะไรจะดับคะ
5: ตัณหาดับ
0: เอาพูดไปสิเวทนาดับ
5: ตัณหาดับ
0: ไม่มี
5: เวทนาไม่มีตัณหาก็ไม่มี
0: แล้วเวทนามันจะมีมันหรือไม่มีเนี่ยมาดูตรงนี้เวทนามีไม่มีเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับ
5: วิญญาณ
0: วิญญาณอีกทำไมวิญญาณมีเวทนาก็มีวิญญาณเกิด
5: เวทนาก็เกิด
0: ไม่มี
5: วิญญาณไม่มีเวทนาก็ไม่มี
0: ดับ
5: วิญญาณดับเวทนาก็ดับ
0: เนี่ยคำพูดทั้งหมดเนี่ย4ประโยคนะคือวิญญาณมีเวทนาก็มีวิญญาณเกิดเวทนาก็เกิดวิญญาณไม่มีเวทนาก็ไม่มีวิญญาณดับเวทนาก็ดับเนี่ย4ประโยคเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ขอโทษสิ่งที่เกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันก็ได้ฮะสิ่งที่เกิดพร้อมกันแล้วและอาศัยซึ่งกันและกันปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะวันนี้อาจารย์จะมาชี้ประเด็นอะไรอาจารย์จะจบตรงนี้ฮะว่าวิญญาณมีธรรมชาติที่ดับมันเกิดปั๊บมันดับของมันโดยอัตโนมัติเลยคือไม่ต้องมีใครมาบังคับมันมันเป็นเขาเรียกมันเป็นเงื่อนไขเขาเรียกเป็นนิยามเป็นกฎเกณฑ์เป็น natural nature เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติของวิญญาณของจิตว่าไงคะวิญญาณทางหูเกิดปุ๊บต้องดับเลยแล้วก็เลยกลายมาเป็นสัมปติชนะจิตที่มโนนะฮะที่มโนธาตุสัมปติชนะจิตนี่เป็นมโนธาตุก็ปื๊ดเกิดปั๊บสัมปติชนะจิตก็ดับปุ๊บพอดับไปปุ๊บก็ตอนนี้เข้ามโนทวารเลยนะก็กลายเป็นสันติรณะจิตเกิดปุ๊บก็ต้องดับปั๊บทำไมต้องดับอ๋อถ้าไม่ดับแล้วโวธรรมนากิจจิตเกิดไม่ได้ทำไมต้องอย่างนั้นก็มันเป็นกฎเกณฑ์ของจิตอะเข้าใจไหมมันเป็นกฎเกณฑ์ของจิตว่าถ้าเป็นกฎเกณฑ์ของคนนะฮะก็คือนายกรัฐมนตรีคนนี้ต้องไม่มีก่อนจึงจะตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นได้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือถ้ามันยังมีนายกรัฐมนตรีนั่งแท่นอยู่เนี่ยมันจะมามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่ได้อย่างเงี้ยเอาพระราชาก็ได้พระราชาคนเก่าต้องสิ้นชีวิตหรือออกจากตำแหน่งไปก่อนยกตำแหน่งให้กับพระราชโอรสหรืออะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปเนี่ยก็ต้องไม่มีก่อนจิตก็เหมือนกันนะเขาเป็นธรรมชาติด้วยว่าโวฏฐัพพนจิตต้องดับก่อนไอ้ชวนาจิตที่จะคิดโกรธอีก7จิตถึงจะเกิดได้เข้าใจไหมแล้วพอเขาโกรธนะคะเขาโกรธ1จิตนะเป็นโทสะมูลจิต1จิต

มาเกิดขึ้นอีกจิตหนึ่งดวงที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ดับไปตถารมณจิตดวงที่สองจึงจะมาเกิดได้แล้วก็ดับไปทั้งหมดรวมแล้ว17จิตอันนี้ใช้กับกรณีของรูปธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็ดับไปรูปธรรมเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นหนึ่งรูปแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นหนึ่งรูปแล้วก็ดับไปเนี่ยเอ๊ะมันนานเท่าไหร่อาจารย์รูปมันเกิดนานนะสมมติเสียงหนึ่งเสียงนี้ติ้วขึ้นมาเนี่ยนะติ้วนี่หลายเสียงแล้วนะเนี่ยหลายรูปเข้าใจไหมฮะเราพูดคำเดียวว่าติ้วเนี่ยไม่ใช่รูปเดียวนะเนี่ยเป็นล้านรูปเลยฮะเพราะว่ามันต้องอาศัยรูปอื่นๆทำให้เกิดเสียงเพราะฉะนั้นรูปหนึ่งรูปเกิดแล้วดับเนี่ยนานไหมฮะอาจารย์นานเท่าไหร่คะเออฉันก็พูดความนานของจิตนี่ลำบากนะแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ารูปเกิดขึ้นหนึ่งรูปดับไปหนึ่งรูปเนี่ยแค่หนึ่งรูปเนี่ยอายุของมันเนี่ยเท่ากับจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับ17จิตอันนี้เป็นความรู้ในอภิธรรมรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้นะคะโอ้แล้วเวลาจิตไปรู้อารมณ์รูปเนี่ยมันรู้ครบ17จิตไหมคะอาจารย์ไม่ครบเขาเรียกเป็นวาระบางทีจิตก็รู้อารมณ์อะไรแบบเบลอๆก็มีเข้าใจไหมรู้ชัดมากก็มีบางทีก็รู้ไม่ชัดก็มีถ้ารู้ชัดมากเนี่ยจิตจะเกิดดับครบ17จิตเลยแต่บางทีมันรู้แบบแวบนะก็ไม่ครบแค่ทำชวนาจิตครบ7จิตแล้วจิตนั้นหยุดเลยไม่เอาแล้วคือไม่ไปรับรูปแล้วจบไปเลยอย่างนี้ก็มีนะคะเอาละทีนี้มาดูตรงนี้ที่จะสอนวันนี้ก็คือจะสอนว่าท่านทั้งหลายเห็นไหมว่าวิญญาณเขาเป็นธรรมชาติที่เกิดดับอย่างละเอียดจิ๊บแม่นบ่แม่นซึ่งเรารู้ได้ง่ายหรือรู้ได้ยากรู้ได้ยากก็เลยสอนหยาบๆได้ไหมคะเช่นท่านจงมาดูวิญญาณทางตาที่กำลังเห็นกระดานนะฮะเราก็เห็นเลยเนาะอืมใช่แล้วอาจารย์ตอนนี้วิญญาณเกิดทางตาท่านจงมาดูกายวิญญาณที่เกิดที่เท้าขวานั่นมันไปนู่นน่ะดูดเห็นไหมเห็นภาวะสั่นสะเทือนวันไหวของจิตที่มันดับจากทางตามันไปที่เท้าขวาเห็นไหมคะเพราะมันโอ้โหอาจารย์ตากับเท้าขวานี่มันไกลกันมากนะอาจารย์นะเห็นไหมฮะว่าสาเหตุที่วิญญาณมันดับสาเหตุหนึ่งคือมันดับของมันเองอยู่แล้วแม้แต่ดูรูปอยู่หนึ่งรูปเนี่ยมันก็เกิดดับไป17วิญญาณละแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่รู้ละเอียดขนาดนั้นเราก็เอาแค่ว่านามรูปเปลี่ยนวิญญาณก็เปลี่ยนนามรูปเกิดวิญญาณก็เกิดนามรูปดับวิญญาณก็ดับก็คือพอมีรูปปรากฏมีนามด้วยนะฮะมีนามมีรูปปรากฏสมมติว่าโดนหยิกที่น่องไงนะโดนแมงป่องกัดที่น่องเนี่ยเจ๊อกอย่างเงี้ยนึกออกไหมสมมติกำลังฟังอะไรอยู่เนี่ยหายแวบเลยไหมคะไม่ฟังไม่ฟังแล้วตอนนี้มาที่น่องแล้วอัลลอฮ์ตอนนี้วิญญาณดับจากทางประตูหูเลยหูอื้อตาลายที่เขาว่าหูอื้อตาลายเนี่ยมาที่น่องเลยอะไรกัดนะแมงป่องกัดโอ้ยมาที่กายเลยตอนนี้วิญญาณไปที่หูไหมคะมีคนพูดเบาๆเนี่ยใจเย็นๆนะหรืออะไรว่ามันไม่อยากฟังเลยคือวิญญาณไม่เกิดแต่พอมีเสียงว่าเธอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งฮะมาไหมคะตอนนี้วิญญาณพุ่งหลามไปที่หูอย่างชัดเจนอะไรนะเธอพูดเลยนะฉันได้ยินว่าแววน่ะอะไรเงี้ยวิญญาณมันก็วิบวับวิบวับที่ประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายใช่ไหมสรุปแล้วสิ่งเหล่านี้มันดับเป็นปกติไหมคะสรุปแล้วมันขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งไหมหรือว่ามันขึ้นอยู่กับนามรูปมันขึ้นอยู่กับวิญญาณมันขึ้นอยู่กับนามรูปมันขึ้นอยู่กับวิญญาณใช่ไหมมันวนกันไปวนกันมาเนี่ยเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็มีนะฮะพระพุทธเจ้าก็เลยตัดอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยคือตัดว่าไงพระสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีพระสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีพระสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดพระสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีพระสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับอย่างเงี้ยก็ขี้เกียจพูดแล้วอ่ะก็เลยพูดสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้นะฮะสรุปแล้วความเกิดความดับมันมีของมันเนาะเอาละเข้าสู่ประเด็นนะจะเข้าสู่ประเด็นสำคัญก็คือว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมทีนี้คำว่าปฏิบัติมาจากอะไรเนี่ยอยากรู้ไหมคะเนี่ยนะอยากรู้เนาะมาจากคำว่าปฏิปทะโอ้ปทะแปลว่าอะไรอ่ะปทะก็คือปทาปทะปทนี่เป็นปทธาตุซึ่งแปลว่าเดินเดินก็คือเห็นเดินเดินภาษาบาลีนี่นะฮะเขาไม่ใช้มากเขาไม่เรื่องมากเหมือนคล้ายๆภาษาอังก

0: แต่เขาละเอียดกว่าภาษาอังกฤษอย่างเช่นภาษาอังกฤษใช้คำว่า go เนี่ยนึกออกไหม the car go you go the snake go เห็นไหมฮะแต่คนไทยเนี่ยโอ้โหเนาะคนเดินไปรถ
1: แล่น
0: วิ่งไปงูเลื้อยไป
1: ปลาว่าย
0: เด็กคลานไปเพิ่มภาระต้องจำอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ภาษาบาลีเขาปะทะแปลว่าเดินก็ได้แปลว่าดำเนินแปลว่าไปแปลว่าถึงโอแปลว่าถึงก็ได้ด้วยอย่างเงี้ยปะทะตัวนี้นะฮะแปลว่าถึงก็ได้ไปดำเนินไปเดินเพราะฉะนั้นคำว่าเท้าเนี่ยจะมาจากตัวนี้ฮะปะทะเนี่ยฮะตัดหางตัวปอออกเลยเหลืออะไรบอทอแปลว่าบทบทคืออะไรฟุตบาทเห็นไหมฟุตบาทบาทก็คือบอทอเนี่ยเอาสระอาแทรกเข้าไปเนี่ยบาทนะแทรกเข้าไปว่าให้เดินได้เนี่ยเป็นทางให้เดินนะฮะเพราะนั้นปฏิบัติคืออะไรปฏิแปลว่าเฉพาะปทาเนี่ยปทะก็แปลว่าดำเนินชีวิตก็คือการปฏิบัติก็คือการดำเนินชีวิตเฉพาะซึ่งไม่เหมือนใครดำเนินชีวิตแบบชาวบ้านจะมีสังขารหยาบเยอะแยะสังขารเป็นบาปอะไรมากมายแต่พอไปมาบวชชีเนี่ยสังขารเป็นบาปก็ลดลงสังขารสงบลงสังขารบาปบาปทั้งหลายสงบไปเยอะเลยพอมาเป็นสามเณรีสังขารที่จุ่นวุ่นวายซื้อโน่นซื้อนี่ก็ลงจะขับรถไปนั่นนี่ลดลงนะต่อมาเป็นปทาปฏิปทาเฉพาะของภิกษุณีก็โอ้โหยิ่งเฉพาะเข้าไปใหญ่เลยเข้าใจไหมฮะแล้วบางคนมาบวชแล้วยังไม่ธรรมดายังเฉพาะเข้าไปขอเข้าเงียบมันก็ยิ่งเฉพาะเข้าใจไหมฮะเนี่ยคือปฏิบัติคือมันมีวิถีชีวิตที่เฉพาะเข้าไปอีกแล้วพระบวชใหม่เนี่ยให้มาทำหน้าที่เจ้าอาวาสได้ไหมคะโอ้มันไม่รู้อะไรมันทำเฉพาะอันนี้ไม่ได้แต่พอเป็นพระเถระมีพระภิกษุรูปหนึ่งปฏิปทาท่านเนี่ยปฏิบัติเฉพาะศีลบริสุทธิ์สมาธิแจ่มแจ้งปัญญาเฉียบแหลมมานานนานนานนานนานจนอายุ30 พรรษาแล้วก็แสดงธรรมมา30 พรรษาแล้วก็อ่านเรียนพระไตรปิฎกมา30 กว่าปีเรียนบาลีเรียนอภิธรรมเรียนนักธรรมเรียนมาโอ้โหผ่านไป30 ปีเนี่ยท่านเลยสามารถทำหน้าที่เฉพาะเจ้าอาวาสได้เข้าใจหรือยังโอ้โหนะเราก็ตื่นเต้นอ้าวท่านมีปฏิปทาของท่านอ่ะเข้าใจไหมคะเนี่ยคำว่าปฏิปทาก็เลยเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะเลยนะหรือแปลว่าบรรลุเฉพาะได้ไหมคะ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
4: คุณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ไปก่อนจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
5: ร่มธรรมร่มใจ
6: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
7: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5 ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล